0: เลือกส่วนที่ฝ่ายค้านต้องการความชัดเจนถึงแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลมุ่งใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งเสริมพลังงานทางเลือกและยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเปิดตลาดไฟฟ้าให้เกิดการแข่งขัน
1: เราจะเปิดโอกาสมีการสำรองน้ำมันด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพให้เกษตรกรมีโอกาสไม่น้อยไปกว่าพวกเศรษฐีเจ้าของบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางเราจะขอเงินไปลงทุนให้กับโรงไฟฟ้าที่ในที่สุดแล้วจะเป็นของประชาชนเราขอเงินก้อนนี้ไปลงทุนไม่ได้ไปแจกของไม่ได้ไปสร้างโครงการซื้อของมาแล้วมาเอาเงินทอนครับแต่เราต้องการใช้เงินก้อนนี้ลงทุนสร้างโอกาสให้กับประชาชนและปลดล็อกครับปลดแอกจากเดิมประเทศไทยต้องไปพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเราก็ต้องพึ่งพานายทุนที่ผูกขาดครับต่อไปเนี่ยเรากำลังสร้างระบบลงทุนให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได้
0: ด้านนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินระบุว่าขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังปรับปรุงโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าที่กำหนดในพ.ร.ก.กู้เงินเช่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2570คุ้มค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคำนึงถึงประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยทุกโครงการที่เสนอไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเพราะต้องได้รับการกันกรองตามเกณฑ์อย่างเข้มข้นและโปร่งใส
2: วันนี้การกันกรองของคณะกรรมการเนี่ยเราไม่ได้กันกรองที่คณะกรรมการของเราชุดเดียวเราเห็นความจำเป็นครับเราเห็นประโยชน์ของความรอบคอบในการพิจารณานะครับเรามีการตั้งอนุกรรมการกันกรองขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้นมันที่กันกรองในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งมาที่คณะกรรมการกันกรองทำให้การกันกรองเนี่ยเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใส
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของรัฐบาลที่มุ่งเป้าการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมให้คำมั่นจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดเป็นพิเศษและจะมีการติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลโดยหลังจากนี้จะให้ส่วนราชการสรุปข้อเสนอแนะจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับผมทราบดีครับว่านี่คือเงินกู้ครับนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่เราสามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนผมทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้
0: ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ด้วยคะแนน285เสียงจากนั้นประธานสั่งปิดการประชุมในเวลา 20:28 น.ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIแต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกโดยกนง.จะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งคุมเข้มคุณภาพผักสดหลังได้รับรายงานพบการใช้สารฟอร์มาลีนในผักกาดขาวของจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการเร่งด่วนเพื่อรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์สินค้าพืชผลทางการเกษตรจากกรณีไต้หวันสั่งระงับการนำเข้าผักกาดขาวจากประเทศจีนเนื่องจากตรวจพบการชุบสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของสินค้าโดยได้กำชับให้กรมการค้าภายในจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อติดตามคุณภาพผักสดและเฝ้าระวังสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเน้นย้ำให้เพิ่มความใส่ใจในการตรวจสอบผักกาดและสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
4: กระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนเปิดทางแรงงานไทยทำงานต่างประเทศเพิ่มโอกาสงานและรายได้ดีขึ้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าคือการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียน
6: วันนี้หากเรามีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ร่วมกันที่สามารถรับรองได้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยไปทำงานประเทศใดก็ตามในภูมิภาคเราหรือแรงงานต่างประเทศที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเราจะได้คนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือมากขึ้นตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจมากขึ้น
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่5เรือนจำกลางราชบุรีตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่1โรงเรียนบ้านโศกแสงตำบลโศกแสงอำเภอนาจลวยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อชานธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนปาลพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย157รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวสูญหายมากกว่า400รายหลังเกิดเหตุดินโคลนจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำโพเตโกสิจนกระแสน้ำพัดทำลายอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทานน้ำแข็งบางส่วนถล่มลงมาจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก265รายในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุดินโคลนถล่มเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนสะพานและระบบไฟฟ้าหลายจุดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
5: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐสามารถระงับปฏิบัติการเจาะระบบที่มีความเชื่อมโยงกับจีนซึ่งมุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของสหรัฐอาทิกระทรวงยุติธรรมองค์การนาซาธนาคารกลางและวุฒิสภาสหรัฐโดยทางการสหรัฐเข้าควบคุมโดเมนที่ใช้กับเครื่องมือสแกนหาช่องโหว่ทางไซเบอร์และช่วยอำพรางเส้นทางการส่งข้อมูลซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าดำเนินการโดยบริษัทนานจิงซินเจเวยเน็ตเบิร์กเทคโนโลยีของจีนซึ่งให้บริการด้านปฏิบัติการทางไซเบอร์แก่กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนทั้งนี้รัฐบาลจีนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเจาะระบบหน่วยงานของสหรัฐมาโดยตลอดขณะที่เอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2561โดยมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและเครือข่ายของหน่วยงานที่มีความอ่อนไหวในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลก
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่ระบุว่ากลุ่มอาชญากรในไนจีเรียปล่อยตัวเด็ก48คนซึ่งมีอายุระหว่าง 7-12 ปีหลังถูกลักพาตัวในรัฐไนเจอร์ทางตอนกลางของประเทศไนจีเรียเป็นเวลานาน3สัปดาห์หลังมีการจ่ายเงินค่าไถ่ให้แก่กลุ่มผู้ลักพาตัวอย่างไรก็ตามมีเด็กเสียชีวิต1รายระหว่างถูกลักพาตัวทางด้านผู้นำท้องถิ่นในเขตมาเชกูของรัฐไนเจอร์ระบุว่าเด็กทั้งหมดที่ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มอาชญากรรมระหว่างเก็บถั่วลิสงในหมู่บ้านซาบอนริจิยาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วถูกปล่อยตัวภายใน3วันก่อนจะถูกกลุ่มอาชญากรอีกกลุ่มลักพาตัวอีกครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรในรัฐไนเจอร์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ตั้งค่ายอยู่ในพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและมักถูกใช้เป็นสถานที่ควบคุมตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ
5: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก 0-2 ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบรองแชมป์รายการนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HD ที่สปอร์ต7 Monomax Sport ช่อง 9 Mcot HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าวมิตรเพรสเอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำทัพโดยอภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันธ์และณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกัญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยการยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทัพโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัตนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งยิงปืนวางเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าปืนตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลให้ได้เช่นกันเทเบิลเทนนิสวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสิงคอร์ปอเรชั่นคัดเลือก15นักเทนนิสเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิงแกรนด์สแลมเอ็กซ์เพลียนส์2027เตรียมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงต้นปี2570เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสระดับแกรนด์สแลมพร้อมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมและเรียนรู้จากอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยโดยมีดนัยอุดมโชคและวรัชยาวงเทียนชัยอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยทำหน้าที่ฝึกสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคการเตรียมตัวและแนวทางการพัฒนาตัวเองบนเส้นทางนักเทนนิสอาชีพโปรจีนอัธยาชิติกุลโปรมือ2ของโลกที่ปีนี้คว้าไปแล้ว3แชมป์เตรียมกลับสู่สนามอีกครั้งหลังพักไป1สัปดาห์นำทัพโปรสาวไทย10ชีวิตรู้สึก LPGA ทัวร์รายการใหญ่ FM Championship ชิงเงินรางวัลรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 144.1 ล้านบาทที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมนี้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรและเวลา 20:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:07 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 13:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33
13: 1 นาทีกับกปท.พฤติกรรมการขับรถของผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งควรหลีกเลี่ยงได้แก่การทำกิจกรรมอื่นในขณะขับรถเช่นการแต่งหน้าขณะรถติดซึ่งทำให้ขาดสมาธิการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้การขาดความรู้ด้านกลไกการทำงานของเครื่องยนต์ในเบื้องต้นไม่เข้าใจสัญญาณไฟบนหน้าปัดรถและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินซึ่งก็ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรจะเรียนรู้เพื่อการขับรถที่ปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ขับขี่บางรายอาจจะขาดการจัดระเบียบสิ่งของในรถโดยอาจจะวางสิ่งของที่กลิ้งได้อย่างเช่นรองเท้าขวดน้ำตลับแป้งลิปสติกไว้บนตักในขณะขับรถหรือใต้เบาะคนขับเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันสิ่งของเหล่านี้อาจจะเข้าไปติดใต้แป้นเบรกทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทางที่ปลอดภัยควรจะเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรองเท้าลื่นหรือเข้าไปค้างใต้แป้นเบรกทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันในสถานการณ์ฉุกเฉินและอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงค่ะช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัย
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวาขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตรจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตรใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตรเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาต
9: ุผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการเคลื่อนที่ของดาราจักรดาราจักรอื่นๆอยู่ไกลจากดาราจักรของเรามากแสงจากดาราจักรเหล่านั้นใช้เวลาเดินทางหลายล้านปีจึงจะมาถึงโลกดังนั้นนอกจากนักดาราศาสตร์จะบอกว่าดาราจักรอื่นๆอยู่ห่างหลายล้านปีแสงแล้วยังบอกได้ว่าภาพดาราจักรที่เห็นนั้นเป็นภาพเมื่อหลายล้านปีมาแล้วดาราจักรที่อยู่ห่างมากกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่ห่างออกจากกันแต่ดาราจักรที่อยู่ใกล้กันในระยะน้อยกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่เข้าหากันและชนกันหลอมรวมกันเป็นดาราจักรใหม่ที่ใหญ่ขึ้น ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วย

0: บุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้มวลน้ำเหนือเริ่มไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ประเมินสถานการณ์น้ำพบว่ามวลน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนติดตามเรื่องนี้จากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับจากการคาดการณ์ว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงขึ้น60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำอย่างไรบ้างครับ
5: คือตอนนี้ครับเราก็มีไอตัวของปริมาณน้ำที่จะผลกระทบแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอเสนาตรงนั้นแหละครับไอตรงนี้ครับมันต้องมีปริมาณน้ำที่เกินนะครับการระบายท้ายเขื่อนเนี่ยเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งเราเนี่ยครับในเบื้องต้นนะครับเราก็ได้มีการส่งหนังสือนะครับไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด22จังหวัดนะครับได้ทราบถึงสถานการณ์ว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับบริหารน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องระบายอาจจะต้องมีการระบาย700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งสถานการณ์ตรงเนี้ยก็เป็นที่มาที่ไปว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนถึงเมตร50เซนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหลังจากนั้นครับทางพื้นที่เองโดยโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยก็จะลงพื้นที่ในการที่แจ้งประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบสถานการณ์นะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นตอนนี้ครับสถานการณ์ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเรานะครับยังอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเองนะครับอันนั้นคือการคาดการณ์ในอนาคต3วันล่วงหน้านะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการระบายเกิน700นะครับ
4: เราได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ยังไงบ้างครับ
5: ก็คือตรงนี้ครับจากไอตัวที่การระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับจนถึงประมาณ 1,000 นะครับก็จะกระทบบริเวณที่เดิมนะฮะที่เป็นบริเวณแถวตัวริมแม่น้ำริมคลองผงเพงนะครับริมแม่น้ำน้อยนะครับแถวอำเภอผักไห่อำเภอเสนานะครับตรงนี้ครับก็น้ำก็จะท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเท่านั้นเองนะครับในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่วนในตรงนี้ครับยังไม่กระทบต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ในคันกั้นน้ำนะครับไม่กระทบครับ
4: ครับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเพื่อลดภาระแม่น้ำสายหลักมีศักยภาพสามารถรองรับน้ำได้วันละกี่ลูกบาศก์เมตรครับ
5: คือตอนนี้ครับจากปริมาณน้ำที่มาที่แม่น้ำเจ้าพระยามาที่ไอตัว42พรสวรรค์เนี่ยครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับมาที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับตอนนี้เรารับน้ำเข้าระบบไปนะครับก็ประมาณ2ฝั่งรวมกันนะครับประมาณ455ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณน้ำที่ค่อนข้างจะมากนะครับเกิน 60-70% ของคลองละนะครับที่จะเข้าไปซึ่งในพื้นที่ตรงนี้ครับเรายังไม่สามารถรับน้ำได้เต็มศักยภาพนะครับเนื่องจากในบางจุดเนี่ยมันยังมีจุดที่มีการเพาะปลูกอยู่และกำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เอาเข้าได้เต็มทั้งหมดนะครับก็เข้าโดยยังไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งตรงนี้เราพยายามเอาเข้าพื้นที่มากที่สุดครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อในพื้นที่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดครับก็เป็นเหตุว่าตอนนี้เราก็ยังมีการระบายเนี่ยยังไม่ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับก็พยายามจะใช้ศักยภาพของคลองครับช่วยในการผันฝั่งเข้าฝั่งออกฝั่งตกออกฝั่งตกให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ระบายช่วงท้ายนะครับออกมานะครับก็จะเห็นว่าที่เราแจ้งเตือนไป700ถึง 1,000 เนี่ยก็เราพยายามจะให้ระบายได้น้อยที่สุดครับตรงนี้ครับ
4: ครับแล้วแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมในฝั่งที่รับน้ำไหมครับ
5: ยังครับพื้นที่ที่รับน้ำเข้าไปนี่ยังไม่มีผลกระทบครับครับ
4: ครับหากมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าตัวเลขที่คาดการ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมมีเกณฑ์ในการปรับเพิ่ม

0: การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเปล่าครับ
1: คืออย่างนี้ครับคือในเบื้องต้นนะฮะคือถ้าเกิดมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเกิน1,200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับเพื่อให้ผลกระทบน้อยที่สุดนะครับเราก็จะเข้าระบบเท่าที่เราพอรับได้นะครับโดยไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาครับซึ่งอาจจะมีเกินเกณฑ์700ไปนะครับบ้างนะครับก็อาจจะให้น้อยที่สุดครับ
0: ครับจากแนวโน้มน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นช่วง 25-28 สิงหาคมทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเนี่ยประเมินว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ที่สุดจากพื้นที่ตอนบนจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงวันใดครับ
1: คือตอนนี้เราประเมินไว้นะครับถ้าเกิดในช่วงฝนตกในภาคเหนือตอนบนนะครับมันก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางของน้ำนะครับก็ประมาณรวมๆประมาณเกือบ10วันด้วยกันฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาที่จะสามารถแจ้งได้ครับว่าและคาดการได้ว่าตัวน้ำที่ตัว C2 หรือจุดรวมน้ำระหว่างปิงวังยมน่านนะครับมันมีปริมาณน้ำสูงเท่าไหร่อย่างไรนะครับซึ่งเราคาดการว่าจากลักษณะตรงนี้ครับไอตัวของลำน้ำปิงวังยมน่านด้านบนนะครับมันก็เกิดเราต้องรู้ว่าฝนเนี่ยตกได้ประมาณเท่าไหร่อย่างไรเพราะว่าในตอนนี้ในการที่ระบายน้ำผ่านเขื่อนออกลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำผ่านเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนศิริกิตนะครับเขื่อนภูมิพลจังหวัดในแม่น้ำปิงเขื่อนศิริกิตของแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาลุ่มน้ำวังเนี่ยครับเรายังไม่เรากักเก็บน้ำเต็มที่ครับไม่ได้ระบายมาเพื่อการพร่องน้ำแต่อย่างใดฉะนั้นในการประเมินนะครับก็คงต้องดูเรื่องฝนเป็นหลักครับว่ามีปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับในการที่จะระบายน้ำลงมาครับซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดเป็นในเกณฑ์เนี่ยครับในช่วงของต้นเดือนกันยาเนี่ยก็คงต้องมานั่งดูประจับตาดูทีว่าไอ้ประมาณฝนเนี่ยที่เขาว่าจะตกมากเนี่ยครับมันจะขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาครับคือฝนภาคเหนือก็จะน้อยลงนะครับในช่วงของเดือนกันยานะครับตรงนี้ก็คงต้องติดตามตัวสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับเราก็ต้องเผื่อเรื่องปัจจัยเสี่ยงเรื่องพายุและฝนเพิ่มเติมไว้อีกต่างหากเนาะครับ
1: ครับก็ได้มีการคิดถึงตรงนั้นอยู่แล้วครับเรื่องฝนกับพายุนะครับซึ่งตอนนี้ตัวพายุที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ไปทางจีนหมดนะครับไม่ได้เข้าประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่พายุที่เข้าเดือนกันยาตุลาเนี่ยก็คงต้องมาเฝ้าระวังดีครับเพราะเป็นช่วงของฤดูของพายุนะครับซึ่งเราก็ตอนนี้แต่ยังไม่มีเหตุการณ์ตรงนั้นที่จะเป็นแนวโน้มที่เกิดพายุเข้ามาครับ
0: ครับจากการประเมินสถานการณ์หากเทียบเคียงสถิติและปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 ที่นครสวรรค์ในช่วงปีนี้กับปีที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครับจากจุดเสี่ยง
1: คือตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในปัจจุบันนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านเกิดตัวนครสวรรค์เองเนี่ยมันประมาณสัก 1,000 เองนะครับในขณะที่ปีแล้ว 1,600 นะครับรวมทั้งเรื่องน้ำผ่านสแกนกลางอีกก็ยังไม่มีนะครับของปีนี้ปีที่แล้วก็ยังมีน้ำสแกนกลางมาเติมก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูทั้งจากน้ำที่แตกต่างกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าปีนี้เราระบายอยู่ที่620ณวันนี้เลยนะครับลูกบาศก์เมตรต่อนาทีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในขณะที่ปีแล้วเนี่ยเราระบายไป1,300นะครับซึ่งป่านนี้มันกระทบถ้าเป็นปีที่แล้วณวันนี้ครับก็กระทบแถวผงเพงบางลานเสนาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดนะครับจากการระบายในปัจจุบันครับ
0: ครับแล้วกรมชลประทานได้มีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมเครื่องสูบน้ำหรือบิ๊กแบ็กเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจุดเสี่ยงหรือยังครับ
1: คือตรงนี้ครับทางกรมชลประทานเองนะครับในระดับส่วนกลางเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกับทางคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ภายใต้สสทชนะครับเรามีการประชุมร่วมกันในระดับบนแล้วนะครับส่วนในระดับที่การทำงานในพื้นที่ครับทางกรมชลประทานเองโดยท่านทิพย์ดีครับกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ได้มอบนโยบายไปยังสำนักชลประทานนะในการประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการที่เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่ครับแล้วก็จะบูรณาการในส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยครับ
0: ครับเทียบเคียงจากปีที่แล้วกับปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่เข้ามาเนี่ยมันมากน้อยกว่ากันมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าเทียบปริมาณน้ำในลำน้ำดีกว่านะครับอยากให้ดูปริมาณในลำน้ำคือน้ำตอนนี้ครับในขณะปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดลมน่านก็เริ่มจะมีเรื่องน้ำหลากแล้วนะครับที่มีผลกระทบในเขตพื้นที่ด้านนอกนะครับนอกอำเภอก็ตัวเมืองสุโขทัยนะครับแต่ปีนี้ครับยังไม่กระทบอะไรเลยทุ่งมรกรรมก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนปีที่แล้วเนี่ยทุ่งมรกรรมก็เริ่มจะมีน้ำฝนน้ำอะไรเข้าไปบ้างแล้วนะครับด้านทางเหนือตอนบนนะครับส่วนภาคกลางตอนล่างเนี่ยเวลาน้ำก็สว่างก็ห่างกันประมาณจากพันหนึ่งครับปีนี้ปีที่แล้ว1,600อย่างเงี้ยครับก็ต่างค่อนข้างจะเยอะการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งฮะแต่ปีนี้622ให้20นะครับเมื่อวันเป็นต้นทีปีที่แล้ว1,300เข้าไปแล้วนะฮะคือปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วแต่ปีนี้ยังไม่มีที่ใดผลกระทบเลยครับ
0: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากเตือนประชาชนในพื้นที่และพื้นภาคกลางในเรื่องสถานการณ์น้ำในปีนี้ครับ
1: คือตั้งแต่วันนี้ครับเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณเดือนกันยาหรือถึงต้นเดือนตุลานะครับมันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับไม่จะเป็นเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์แปรน้อยนะครับหรือเขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาตรงนี้เราไม่ได้ระบายลงมาเป็นมีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมานะครับโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำยมเองนะครับที่ไม่มีที่เก็บกักนะครับว่ามีฝนตกอย่างไรนะครับว่าแล้วก็ฟังรับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักนะครับว่าสถานการณ์น้ำนั้นมีแนวโน้มจะสูงขึ้นบริเวณไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านนะครับจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไล่ลงมาก็จะเป็นพิจิตรนะครับนครสวรรค์นะครับว่าน้ำจะมาอย่างไรนะครับ ก็อยากให้ฟังข้อมูลจากภาครัฐนะครับแต่ยืนยันว่าสถานการณ์ปีนี้ครับเนื่องจากโครงการเอลนีโน่นะครับซึ่งฝนน้อยด้วยเนี่ยก็คิดว่าก็จะไม่เท่ากับปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรปริมาณน้ำใช้เขื่อนเจ้าพระยาต้องมีการปรับขึ้นขนาดไหนอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3วันอยู่แล้วครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆในวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: ครับยินดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินเยียวยาค่าดำรงชีพและกรณีเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยขณะที่จังหวัดน่านอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงพร้อมเตรียมเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายลงรัฐบาลจึงเริ่มวางแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพ.ศ. 2569ในพื้นที่41จังหวัดทั่วประเทศโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพกรณีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่และได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทั้งน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและเกินกว่า7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
6: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาททั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นก็คือกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันการระบายน้ำไม่เกิน7วันกรณีถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับการช่วยเหลือในอัตราราย2ล้านบาท
5: ขณะเดียวกันสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนชุมชนเส้นทางคมนาคมและเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเล่าว่าจังหวัดน่านได้กำหนดแผนการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นด้านการดำรงชีพจำนวน 6,700 บาทต่อครัวเรือนโดยจะเริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้ผู้ประสบภัยสามารถเดินทางไปยื่นกรอกแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
7: เราได้กำหนดแผนเยียวยาในภาพรวมของจังหวัดนะครับให้ทุกอบต.และเทศบาลเนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายด้านการดำรงชีพทุกท่านจะได้รับ 6,700 บาทเป็นเงินก้อนแรกที่เรากำหนดจะจ่ายเราจะเริ่มจ่ายในภาพรวมของจังหวัดตั้งแต่วันที่30สิงหานี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมเนี่ยก็คือการไปกรอกแบบฟอร์มไปแสดงตัวให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันและอบต.ว่าได้รับความเดือดร้อนเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็จะนัดวันเพื่อให้ท่านมารับเงิน
5: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยพิบัติคือการบูรณาการความร่วมมือทั้งจากส่วนกลางและในระดับพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วขอให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ประสบภัยติดตามข้อมูลข่าวสารและกระบวนการแจ้งรับเงินเยียวยาอย่างใกล้ชิดผ่านทางผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรักษาสิทธิ์และรับการช่วยเหลือได้อย่างครบถ้วนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: รัฐบาลบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
8: ในยุคที่โลกหมุนไปด้วยปลายนิ้วสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทำธุรกรรมทางการเงินซื้อขายสินค้าไปจนถึงการเข้าถึงบริการภาครัฐทว่าทุกความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นกลับมาพร้อมการหลอกลวงทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทวีความแยบยลและรวดเร็วขึ้นอย่างน่ากลัวจนกลายเป็นภัยคุกคามที่สั่นคลอนทั้งทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของสังคมด้วยตระหนักถึงพิษภัยดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานความมั่นคงสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างบัญชีม้าหรือการกดดันเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติอย่างเข้มข้นทว่ามาตรการทางกฎหมายและการปราบปรามเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอดังที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สะท้อนมุมมองไว้อย่างลึกซึ้งว่าเกราะที่ดีที่สุดไม่ใช่กฎหมายหรือเทคโนโลยีแต่คือความตระหนักรู้และความระมัดระวังของประชาชนเอง
9: ต้องมีการรณรงค์อย่างเต็มที่ในทุกๆช่องทางการสื่อสารไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อสิ่งที่น่าเห็นใจที่ผมประสบมาก็คือเวลาพบกับเหยื่อเหล่านี้หลายคนแม้กระทั่งเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วมีเงินบำเหน็จบำนาญเก็บเอาไว้พอโทรศัพท์คอลเซ็นเตอร์มาครั้งเดียวมาหลอกให้ไปลงทุนมีผลตอบแทนสูงเราก็ต้องอย่าโลภด้วยนะครับ
8: นี่จึงเป็นที่มาของการรุกคืบสร้างภูมิคุ้มกันสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1ด้วยแนวคิดชวนคิดบวกแต่เตือนสติว่าเซลฟ์ดิจิทัลเจอร์เนย์เรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงศูนย์กลางการเดินทางที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มวัยด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายภาพการทำงานเชิงรุกว่ากระทรวงดีไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปิดกั้นช่องโหว่ทางกฎหมายและการเงินเท่านั้นแต่ยังขับเคลื่อนนโยบายควิกวินนำเทคโนโลยีมารับมือภัยรอบด้านพร้อมทั้งเร่งส่งมอบองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลลงสู่พื้นที่จริงเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้คนไทยทุกกลุ่มวัยรู้ทันกลลวงไม่ว่าจะเป็นภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์การหลอกลงทุนการพนันออนไลน์หรือกลโกงซื้อขายสินค้าทิพย์ท้ายที่สุดแล้วโลกดิจิทัลคงไม่ใช่ดินแดนสนธยาที่น่ากลัวหากพวกเราทุกคนก้าวเดินด้วยความไม่ประมาทการสร้างเกราะคุ้มกันทางดิจิทัลให้แข็งแกร่งจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นการเดินทางร่วมกันของคนไทยทุกคนที่จะรู้ทันปกป้องตนเองและส่งต่อความรู้สู่วันข้างหน้าเพื่อร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกันนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านขั้นที่2โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจและประเทศคู่ค้าของอิหร่านทั่วโลกที่เป็นแหล่งรายได้หลักของอิหร่านตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนของสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะ
10: เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมีเป้าหมายโจมตีเครือข่ายทางการเงินของอิหร่านที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งจะมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและการปฏิบัติการทางไซเบอร์ตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนของสงครามพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรนี้และทำการค้ากับอิหร่านต่อไปจะเผชิญความโดดเดี่ยวจากสหรัฐด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งความขัดแย้งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอิหร่านอีกต่อไปและไม่มีประเทศใดที่ยึดมั่นในอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติจะยอมรับการละเมิดกฎหมายและการใช้อิทธิพลอย่างเป็นระบบให้กลายเป็นเรื่องปกตินายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านย้ำว่าอิหร่านมีความพร้อมอย่างเต็มที่และมีแผนรองรับระยะเวลา2ปีสำหรับเหตุการณ์ลักษณะนี้และคาดการว่านานาชาติจะร่วมกันคัดค้านมาตรการดังกล่าวเช่นกันส่วนประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านอย่างจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายและยุทธวิธีกดดันทางเศรษฐกิจจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆพร้อมยืนยันว่าจีนจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนขณะที่รัสเซียยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAEออกมาประกาศคว่ำบาตรทางการค้าและธุรกรรมทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดหลังความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศทวีความตึงเครียดขึ้นจากเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกเข้าไปในดินแดนของ UAE ด้านนายเดวิดออกซ์ลีย์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศและสินค้าโภคภัณฑ์ของ Capital Economic บริษัทวิจัยเศรษฐศาสตร์มหาภาคอิสระชั้นนำระดับโลกกล่าวว่าการปิดล้อมทางทะเลรอบใหม่ของสหรัฐและผลกระทบจากมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่อรายได้ด้านพลังงานของอิหร่านอาจส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนนายอาลีวาเอสรองผู้อำนวยการโครงการภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือของกลุ่มวิเคราะห์วิกฤตระหว่างประเทศประเมินว่ามาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากหลายประเทศอาทิปากีสถานตุรกีและอิรักยังคงต้องการรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐแต่ก็ไม่อาจตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านได้เช่นกันและระบอบการปกครองของอิหร่านพร้อมที่จะแบกรับความเจ็บปวดทุกรูปแบบโดยผลกระทบเหล่านี้จะตกไปอยู่กับประชาชนชาวอิหร่านแทนสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
13: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้ สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อดีตไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกัดูอาคาชอเจอกัดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึกมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึกมาหนุ่ยสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึกมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกเนยอเยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: สปสชงาเสียงแน่เยสีสีละเฮยโยกานาลุเจตมามาบินนาละว่าสิจอกากาบิเอเมเฮอะบัดทองยาเดอกระดูเฮลวยเมจามีอาบูจาพิเลอุสีละตาพอที่โกละเฮอามีอาปุขอละซาเลเนเมจากูเสียงแน่หนีหวงเกอมาทาเจเลนิละซาลัวโยกานามาเลงนาโกนาอุดเฮอบาวานกูเชงอาโกละตาเดอYoha yoha machobanya udu, talasmia na udu, nago lokumoji joyo udu, log es nago nadola udu, ho tiya kilo jeyo udu. Sinya jemona, sopo socho ti sum sum jamyo, sopo socho ket nung chiang mai, naga jamyo nga sum, ni ye nga sum nga nga, payodam udu, naga ti ko jamyo jamyo, nima nago nalu udu, naga,ติซุ้มหนีซุ้มยกว่านาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักกันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาลาวเน่กามองขากาไก่กูเนาะอยู่นิ่วโฆษณาบีเกมอญาแหละนึกมาอ้านานากาในเหลียวเน่ในชนยังอ่ะอยู่นิ่วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีโกจำยองปูเย่และงาดีใจที่บูนะคนนี้จำยองเวนี่นี่เออปูเย่งาสีเวและงาอยู่นิ่ว
5: โอ้บูดะจ้า
6: โอ้บูชอเปอร์
5: เหมือนสุนค่า
6: ปอกว่า
5: เนาะจง
6: โอ้ดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอบผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอลุก
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: ร่วม
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

后来人家都差不用就在地铺了配合他铺那然后差按他阿姨人家台铺那过年还得叫他一看那老人家跟白墙他就给你哦茶龙那就阿姨人家然后那个有嘛那唱个酒嘛呀莫话是罗子阿哥阿哥啊俺那么飘莫话弄莫话过呢我们家里来嘛呀莫话是提婆那爷爷过莫话怕老爷爷你看那拉车那比格拉面那的马卡那老酒我们家个呀莫话的跟那大拿的有新老爷爷那其他新个都你老爷爷还跟那大拿家个几个人他家的派的那嘛爷爷个包อันเป็นแบบงานลอยอยู่เย่ผู้ใดยาหือหน้ากูพอยังงานเลยนะพันเมื่อพอนายกการันพายงานอย่างเงี้ยอุปดาวพอจะขายจึงเอาอุเย่ลอยอยู่อันนี้มีเชื่องานในมีเชื่อหูหน้าคนนี้บาลังสีในลอยอยู่อุปพอยังงานอย่างเงี้ยปทุมธานีนนทบุรีแล้วนครปฐมแล้วลอยอยู่สมุทรสาครแล้วสมุทรสงครามแล้วสมุทรปราการแล้วนะกรุงเทพแล้วยังงานสีเจียอย่างเงี้ยหือจีโรก็ปั๊บบุธานะหกจังหวะง่ายอย่างเงี้ยถึงไม่แน่พอพอแม่ดูหลานหน้าคนนี้เยสันนี้ที่พออีกขาจิมิโลให้พอจดด้วยอันที่มาขาคนนี้ก็จำจากก็จดแล้วก็ไม่แน่พอคนนี้แม่นี่จดลอยอย่างเงี้ยถึงไม่แน่ย้อนหาเงาผู้หลานหน้าเยผู้หลานเยเลยแล้วก็หน้าคนนี้อีจูทูและเดิมตอนจะมีลอยอย่างเงี้ยแต่เอาพอทอดละใบผู้หลานเลยก็มาหนุ่มมิโลเยอีเจียก็มาคอมเย่ที่ปั๊บพอตบยองฐานะเว่และน้ำท่วมเลยเขาคงมาปิดร้านงานอย่างเงี้ยเที่ยวเต้าปิดร้านในที่แรกดูเก่าเที่ยวเต้าดูเก่าอย่างงั้นที่ไม่ได้เที่ยวเต้าคนนี้อุ้มโยนนะคนนี้ดองนะคนนี้ดองจอมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูกูแล้วอย่างนี้อ่ะจีไอ้สันนิการดูมาบิจอยผู้นำเจ้าฮักกุ้มกูก็ยังบาดงานอย่างเงี้ยก็พอจอคนนี้หึงนะคนนี้จีฮักพอแล้วมันงงงานอย่างเงี้ยป้าดาวพอเจ้าขางานยุขานาเราอย่างเงี้ยตัวนี้พยากรณ์อากาศจีเที่ยวน่าบิดพันยาอย่างเงี้ยจันเล่เนี่ยปิดร้านเนี่ยเราจันเล่ตัวอาชมือเนี่ยกูทุกทุเลยไอ้สันนี่มึงเลยแล้วเยอะเยอะก็พอเยอะงั้นเลยจันเล่เนี่ยบอกเผื่อพอเราอย่างเงี้ยคุณรู้ไอ้ทางอะไรเจ็บผ้าเยอะค่อยอย่างเงี้ยแล้วมือสดสะเพนักก็เจ็บผ้าเลยมาจันเล่คนนี้พยานยาสิตัวคนนี้เยอะอย่างนี้เราอย่างเงี้ยที่พมยาแล้วคุณรู้ไหมทางอะไรที่กันนะคนนี้เยอะเยอะคุณรู้ยังไงอย่างเงี้ยที่กันนะเราป้าพันเหนือก็เลยอาบอยสันนิเดพอว่าอย่างนี้สันนิเดพอก็รู้อย่างไรอย่างนี้ยี่ยี่ยามีอย่างไรผมทำแม่แล้วพยากรผู้หลักบิดพลาดบิดพลาดเท่านั้นมาเยี่ยแล้วคนนี้เยี่ยลี่ยามีนั่งพอคนนี้ร้อยอย่างนี้ถึงไม่แม่เยี่ยลี่แม่คนนี้มาเยี่ยคนนี้ยามีอย่างนี้อยู่รู้ก็พยากรแล้วที่มาเมื่อเรานัดที่ทำแม่เจียงยาอย่างนี้ที่เจี๊ยแล้วคุณรู้ท่าแล้วไม่ใช่ตาจดเท่านั้นที่เจี๊ยที่ทำแม่เจียงยาเมื่อเรานั่งแล้วที่ปนน่ะเจียงยาถึงน่ะเจียงยาเนี่ยก็ไปอยู่มากึคาเนี่ยแล้วไปเช่นไอ้ดูแลนั่นเราอย่างนี้ตัวนี้จะเล่าพวกบุพเพเนี่ยบัวนั่นคนเนี่ยอยู่มาที่พยาไอ้พามาช่วยยาจีไอ้พามาอย่างเงี้ยเหตุการณ์ต่างๆที่มาไม่เงินพวกละอันนี้เชื่อเงินเงิน

na ja ư hưng nu da chue ti du na khung aro nyu ja ư te lo yin nyu a ti ma le ta su ji je go da yu nu da su ji ke pu go pa yo ma ne s khan yo ta bi ta le hu ga yin nyu go da lu da ja u go pa o hu ma ne da o pho je la do da chue do a ti ma la ta pho ja ji ga la lo da o te li li ni yo khu nya le ta su ji je go pa ke o si am le nga yin nya le yo ta ha ta ma ta ji go da o ji me ti yo bi je la nga ja u lo a khu ma bi ja o ni go pa ma mu cho ha ma mu na khu ma bi ja ni se je we ne lo yin yo ko lo ya je ma ma pu la na a go ji do khu mo nya le ma ma te na ta ja ja ja nu le yo ha po ma kho na ma ja na ko ya ja nga ne tie และเทียมทามก็รู้อุ้มยังขาดติดปูแล้วเลยอย่างนี้น่าเล่อุ้มยังจิตตกูน่าก่อนนี่ยังมึงง่ายอย่างนี้ก็ไปบูทาจีอดีมาอย่าอู้พูดอะไรสักจีพูดอะไรอุปภาพตอนนั้นเราอย่างนี้น่าจะถิ่นน่าก่อนนี้ผักกาดเขาง่ายอย่างนี้ผักกาดเขาผักกาดเขาเฮ้ยอดีมาเออเหมือนเนี่ยโอ้เจเล่ค้างเนี่ยเราอย่างนี้คุณยืนจานน่ามากลางง่ายอย่างนี้ นายนุน่าอดีมาทายมือจิ๋วก็อยู่ในบัลลับบุญมือเนี่ยสูรุ่ยก็ยังไงเนี่ยผักกาดเขาเฮจิ๋วอายุมาและไปเชิงอ่ะตัวงาเราอย่างนี้เฮ้ยอายุมาจิ๋วอายุในตัวนี่น่ะมามั่วสีแล้วไงอย่างเงี้ยสังฟอร์มาลีนแล้วคุ้งไงอย่างเงี้ยฟอร์มาลีเฮจิ๋วอุปปาพูดอะไรมาบีบุยเลยอันนี้ก็มีแล้วยังมีพระบิดาเราฟอร์มาลีเฮ้ยช่วยสิกังเงยยมุมาบีบุยเลยช่วยหายา และฉีมาลอยอย่างนี้จะจ้องมาเลยเฮ้ยจีแม่อย่างนี้ก็ผักกาดเขาจีก็ไปเฮ้ยจีจ้องอาจีเธอไม่แน่มาวันนั้นช่วยสิการน้ำแบบบุยแล้วจะมีลอยอยู่เฮ้ยจีน่าช่วยน้ำแบบเจ็บบุโรน้าก็อุปปาผู้ร้ายจีผู้ร้ายก็จ้องน้าลอยอย่างนี้ดิมามาสิ่งนี้จะอ่านน้าดิมามาหนุนเฮ้ยฟอร์มาลีเฮ้ยมาหนุนเธอไม่แน่ ก็ไปเขายังโม่จีลอยอย่างนี้อยู่ในแอร์นะฟอร์มาลีมาอาสีแล้วไงอย่างเงี้ยตัวนี้ดีกว่านายโม่นะอดีมาเขาจีประเทศไทยเนี่ยข้าก็จ่ายจีลอยอย่างนี้ตัวไม่เนี่ยมาเจงานเนี่ยตัวเนี่ยอดีมาจีแล้วผู้หลายน่าลอยอย่างเงี้ยเฮาจีก็พูดเนี่ยเออมึงอ่ะอดีมาไทยมือเนี่ยข้างานอะไรอดีมามาโฮเชียนะก็ถือไอ้ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาดูเราป้ามือป้า ยังไงนะสักคือมีผู้อาเล่ผู้อามาบีอันเมื่อผู้อามาบีจะเล่แล้วก็บ่มีในรอยอยู่ปากกาเขาเจียวและจังเงินเราไม่ใช่เนี่ยก็ไปเย็นในอุดุพอลเย็นในอ่ะหมอยู่ห่ออาป้าอาป้ารอและยาลาบุญมือเผาก็ไปที่มาเจียวยาลาผู้อาชนเนี่ยโอ้ยอันเมื่อผู้อามาบีจะเล่แล้วก็รู้ทางกันรอยอยู่งั้นปากกาเขาผู้ละกำลังอุปสรรคมาผู้ละที่รอยอยู่มาลองนั่งยาวมีอันนี้อ่าเล่ไม่รอก็ขาดเดือนนี่แหละแม่เนี่ยรู้มาบ่หน้าสวดแล้วใส่ชื่อเล่ครูนี่แหละไม่รู

เราได้ดูทางแงอดูนัชบาอย่างะยาวาฮือสายาข้ามาเลยของเงื่อแล้วบีเจอร์อาเสียงลูกของเงื่อแม่ยังไงตัวอดูในก็ยาดูทางแล้วก็เข้ามาอยู่มายาจ้ามันก็น่าที่มาเมื่อดูตัวสายาข้ามาเลยของเงื่อแล้วโคโลเลอ้อน่าร้อยเงี้ยอินนั่นมาสีร่างอะไรเฮือจวนอะกูเฮืออุ้มยานี่อินนั่นอะกูจัดโตน่าคนนี้ที่จ้าเจ้าโคโลเลจิมทากัดดุงอะไรเนี่ยจิมทาตัวมีแน่ที่มาลับบูจะน่าอันยังจะได้ลับบูอ่ะบุหัวบุคำกัดดุงอะไรเนี่ยมุดดูมุบคำอะไรมันน่ามาโก้ผู้ละอะไรเนี่ยตัวมีแน่หัวหน้าคนนี้ประกาศเขากับกองอะไรเนี่ยนายเจ้าทีมหน้าคนนี้พัลลุมกับกองอะไรเนี่ยที่มาพัลลุมนะพัลลุมแล้วไม่อะไรเนี่ยอะไรอยู่กลางเงี้ยมาบีแล้วมาบีโยนี่อะไรเนี่ยมาบีโยนี่ที่ว่าแต่แล้วอยู่หาแต่ปุถานะอยู่หาแต่บิบงาลอยอย่างนี้บิบงาคนนี้มาปอผู้ละล้างงาใจอย่างนี้แล้วใจอยู่หาดูเพื่อปุเพื่อท่านนั้นใจนั้นไม่บังผู้ละกุลละอ้อลอยอย่างนี้กำจิ้วอยู่จุดไหนไอ้เมืองไอ้เนี่ยกับป้ามาลอน่าอดีมาอดีมาโมดูมาปอผู้ละล้างตัวลอยอย่างนี้อดีมาหน้าโก้พันยาลาใจอย่างนี้คุณปุถานะอยู่หานั้นไม่บังผู้ละกุลดูเพื่อเรามาลงหน้าชมยาหงทุนนั้นมาบีบงาบนาโบมุดูพูดอาคุบีโบมุนาลอยอยู่ทุ่มินเนติดเดินนั้นไม่ชื่อติดเดินนั้นพุ่มเพลเรามาลอยอยู่มาลงหน้าคุลูเอะที่มาพัลลงอยู่จุดนับปูดงเรายูหาอย่างหงมาบีบงี่ลอมุดูพูดอาบีโบเนเรบีโยกบีโยเนลอยอยู่บีโยกบีโยเนก็ปฏิหารพบุลังเสียขันุกีมาเรบีโยเนลอมุดูจิโอยูฮามุดด้วยชบางาเลยงาใหญ่เนี่ยยูฮาจุลูโฮซานายูฮามุดด้วยจุลูมึงงาใหญ่เนี่ยแต่ก็ในแต่นั้นเราชอบีกว่ามีเราอยู่กับมาปุ่นเนี่ยชกอามาแล้วอันที่มาปุ่นเนี่ยไล่เลยงาปุ่มมาขณะอยู่จุดนั้นปุ่นเนี่ยมาอีกเนี่ยชาถ้าเราเด็กๆเลยมาเลยอันที่มาพูดกับพูดอย่างไรเนี่ยเนี่ยติดโควิดหน้าดามาใหญ่เนี่ย

แล้วอย่างเงี้ยจะชอบยุ่งเยอะแล้วฮุบะแต่เดบิวาไล่จีรอดไล่แล้วและเชบีก็ไม่ค่อยทำพามีรอยอย่างเงี้ยถึงไม่แน่แต่เดบิวาไล่แล้วพอเนี่ยมาอย่างเงี้ยแต่เพจน่ารอน่าทีเดียวน่ากว่านี้เอฟซีแล้วยังเองอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับแล้วยังเองอะไรอันนี้แล้วนู้นอันอย่างจะน่ากระล่าล้อแล้วฮุบะรอยอย่างเงี้ยฮุบะพอเอ็มาสามแยกพอของเงือกพอก็เล่าเลยโอ้ยสาวที่น่างาจิมาเลยเนี่ยก็ไปยาอุลิมิลอยอยู่เหว่าสาวเลยน่าคนนี้ว่าที่เงินเราพ่อเลยน่าคนนี้และเงี้ยก็ละเงี้ยเขาพูดอย่าปูทำมิลอยอยู่ที่มิเน่เดี๋ยวเจอเลยที่เงี้ยเนี่ยเงี้ยนี่เราคือน่ามันเงี้ยน่าสิโยสื่อสิโลโยสื่อมิเน่ที่หัวมันเป็นอะไรสิครึ่งปีเลยที่แค่ที่แค่เบลังอ่ะที่กูเบลเลอร์ที่มีเนี่ยแล้วเงี้ยแล้วเนี่ยอ่ะชั่วโลเงี้ยอ่ะถ้าเงี้ยแล้วเนี่ยฉันนี่จงเงี้ยแล้วเนี่ยเลี้ยมาอยู่คู่อยู่แล้วกลางหัวมาดีก็ไปเนี่ยแล้วเนี่ยตัวเล่าแล้วเอ้ดูจีอยู่อันนั้นกลางมาดีเฮ้ก็เนี่ยแต่น่าพายเนี่ยมาก็จีว่ากูพูยังไงแล้วก็มันน่ากวนี่เชลัยโฟกัสเนี่ยเอ็งเนี่ยท่านเนี่ยสุ่มพุงไอ้ยันยังก็ไปกูแล้วเหรอเหตุการณ์ดึงไอ้ยันยังอีนั่นนี่เชื่อสิมีรอยอยู่เหตุบ้าโดยผ่านหินแล้วคู่กันนั่นนี่เชื่อหูเนี่ยก็กูแล้วคือก็ยินนั่นสุ่มกูแล้วนั่นรอยอยู่หัวบ้านนั่นสุ่มก็มีจักรไงยันยูก็นักคนนี้ผ่านหินแล้วไงน่าจะถิ่นนักคนนี้สามแย่ยี่ร้อยบ้านสามแย่ลานพระสยามเทวทิฬายี่ร้อยอยู่ก็มันนั่งานเนี่ยกูเนี่ยอุจิวุสิบาลานอย่างนี้ก็ไปเล่รับโยธาง่ายอย่างนี้นี่คือตัวจิระติปุลิเวติบโยง่ายเนี่ยก็ไปเนี่ยเดือนเนี่ยแล้วเมื่อไอ้ที่คุณพ่อบินเนี่ยบอกยังสิไอ้ก็ไปว่าชดติดต่อชกมาเดือนแล้วติดต่อแล้วรู้เนี่ยนายมือเมื่อจินุคุณเนี่ยก็รออย่างนี้น่าจะที่พูน่าคนนี้โดยผ่านนี้จะอย่างเนี่ยอันนั้นเช่นนี้เนี่ยเช่นหาก็มีเจกันยาโยนอวุสิบาลานอย่างนี้ก็ไปสุ่มพูน่าลอยอย่างนี้แล้วที่พูน่ากว่านี้และอยู่พูน่าว่าสาวที่ฉลาดง่ายอย่างนี้อยู่พูน่าดีรับโยธาง่ายและเชื่อพระโจธากาที่ช้าสว่างดูเลยไม่ลอยอย่างนี้จิตเราคุ้มเสียก็จืดและอวัจีเนและปิ้วแล้วเทียเจคานาเบเทียวันนี้เทมโลก็จืดมันนี่เทน่าชิจโอเลคู่จ้าค่ะดูชิจโอเลมันนี่เท่านั้นจ้าค่ะแต่มันนี่เท่านั้นโลปิ้วเลยกุเลทันเนี่ยว่าจะยันยันดีดีที่ปูที่เดือนน่ะอันนี้มันนี่อันดูเลยพอจอดที่มีเนี่ยจ้าค่ะแต่จ้าค่ะมาจอดเนี่ยอันนี้อันจืดเลยอันตรายน่ะโลอันนี้มันดูแลจีน่าคนนี้กูไปยากูยาเต้มายันนี่อันนั้นนี่ว่านี่เอาเพียงกูเนี่ยน่ะมาอยู่ข้าวมาอยู่ข้าวชิจโอเลคู่จีโลแล้วเชื่อจีย์ยมีอับดุน่ะเลยบิโก้มันเลยบิโก้อยู่อย่างนี้อยู่ฮะอันนั้นนี่ก็เอางั้นเลยเบิกเงินมาเจ็บเบิกเงินเนี่ยแบบนี้เบิกเงินยังน่าหัวแม่มาซาเจ็บพี่น้าหัวแม่มาซาคือน่าดิมาเงินนี่ก็ไม่สิโรเงินมาไม่สิโรยันยูแค่กันแต่น่าจะกัดเจ็บที่หุ่มแล้วพายดันเนี่ยมายันยูก็มุ่งเจียวฮะอยู่ฮะมุ่งดูหัวซาดึงอายันยาเลยอาจีจ้าคนนี้ลอยันยูดูดูคนเงือเลยติดเดินนะคนนี้กาแฟผู้หลาดตัวยังอ่ะลอยันยูดิมาขายเจอโอวัติก็ดูเลยชายก็ดูเลยชามานาก็ดูเลยตัวยูทูบไลฟ์สันทัดโอเจียเนี่ยยูทูบอะดูน่าคนนี้อะดิมาอะดิมาโมดูปุระมาชาเลงอะไรเนี่ยยูทูบน่ะบุญน้ำตาตึงอะไรอยู่เนี่ยดูจอดูน่ะยาบิกาโอเลงอะยาบิกาโอเลเฮน่าคนนี้อะดิมาโมดูชูงะที่เดินน่ะคนนี้บ่าวหวานพับอยู่น่ะคนนี้โยชูทัดจ่าเลยหมอเนี่ยพับบิดเดมรอยอยู่หมอคนก็อีน่ะน้อยโยชูบิกาคาเลเล่เลยน่ะคนนี้ขึ้นยาถูแล้วพับจ่าเมรอขึ้นยาถูแล้วถึงไม่เนี่ยอกุจิจ่าคนนี้รอยอยู่อันที่มาหนุ่มมาละเฮียหนุ่มง่ายเนี่ยชุ่มเมียชุ่มเมียเลยน่ะยากาโอเลียเจอันที่มาที่ปวนาหลังคาเบสดายเนี่ยงาเราที่ปวนาโยชูสันนิโดงาเราปกติเลยอายุที่รู้แล้วน่ะคนรู้ด้วยเนี่ยนี่จัดดูคือยุคช่วงทุกอิสระช่วงอิสระคือตัวที่จัดได้บิ๊กคาเล่แล้วอย่างนี้ตัวเจ้าหน้าก่อนนี้ยุคช่วงแล้วมันดูตัวนั้นมันมีงานเนี่ยงานมีงานงานที่มาอาจีก็เปล่างานอย่างนี้ยุคช่วงจะจัดเจอตัวน่ะเดือดพูดอะไรยุคตาพูดถ้าจัดเจอก็จีรอย่างนี้ยุคตาก็ถ้าจัดเลยยุคชูพูดอะไรก็สัจจีสัจชูตัวถ้าจัดเลยเลย
啊，到个麦当尼，看你门口了，研究吃吃的了，研究吃吃的，啊，几种啊，几个土豆看的了，那些铺看的要买啊，这人家些铺的嘞，提来那啊，你买看的牛的，牛的到的麦干干的，到你家那提那松虫，家家人家松虫的了，到家那家里你阿罗罗家家的嘞。세포도전에니가로자숨춤자운유도그가마소니라니요고로잔아무도카마지후아무도라니요나고로모네에가타미가지운유자자마자가호나전에고로유두대자타미라니요드미네세포도여다네숨추고로자마자레잔에니가로니요지포지포고로잔에니가나요아무도마나마고니가제이냐저지트레우소포레아야마자나데베데레네이주이런고도언에도여무매예냐우미아지러예뉴마나오풀아니그병풀아고로초방아예냐마나오쥬레바던타나고니비아으자나비아으레러예뉴비아으예요추미제우미아니멍을러아지쥬데고로도언에도레앙아예냐나디마아야자나요가나로오감라까이레또예예레오감라까이레야그가코퓨야비도레아자예냐코퓨드미네那打破脚的那个平路都得得没了，有来嘛多年听那么久，唔敢来多来面来喝那，哎，说干嘛？吃那肉来呀？那个那呀贵呀，卤哎，那蛮吃不呀贵呀卤的，阿妈的呀干啊的，阿弟嘛，我刚那改来嘛个那的，可皮我就问那比多来啊嘞，那去也去啊那，那去那就去个的多那么去我的的不那，你啊，送阿姨那都叫家家家，都叫家家，可你家那个嘛干啊那家。자고자추고추나아그지찬나냥아비찬나이냐자고자냐메말로나로또니뜨드나나주주일에거니맞자니라짜짜태다내가맞춰로가맞춰휴고나고퓨마파돌링아네때문에자고자추고추러야중아야냐해뉴소거니아야고지그라메가네따나오지라쳐비가어느새래도코코타우온타마야뉴뉴카나로카예차나티에비나마나뉴소라휴나코니나코니가네타나야고에메야뉴요포나글랑흐마티토포이마에페부포이마에나바보크포이마에라이뉴요포나글랑흐마야뉴요아나우두타마고에마

어우 같은 성체수 야병에 있으이 고다

사라니 가탄 벤에이스이 에

萨拉尼嘎汤本爱斯伊阿拉斯伊拉吉斯伊一哭下那花嘎汤一那吉来斯伊

0: παχώμπεου γεσά ζαλή αγγίση.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้400ล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: รัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้400ล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้การใช้เงินเกิดประโยชน์สูงสุด
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200 ล้านบาทเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์กันกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดชาววิสาประทุมมารายงาน
2: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสพร้อมจัดระเบียบเรือกับโกดังริมแม่น้ำโกลกเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและเสริมความมั่นคงในพื้นที่
9: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าพื้นที่แนวลำน้ำโกลกระยะทางประมาณ105กิโลเมตรได้ติดตั้งรั้วลวดหนามแล้วราว25กิโลเมตรขณะที่พื้นที่ป่าและภูเขาระยะทางประมาณ79กิโลเมตรได้วางรั้วในจุดเสี่ยงและช่องทางที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกตินอกจากนี้ได้ปิดช่องทางท่าข้ามที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วส่วนพื้นที่ที่ประชาชนยังใช้สัญจรตามวิถีชีวิตประจำวันเจ้าหน้าที่จะบริหารจัดการร่วมกับชุมชนอย่างเหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบพื้นที่ริมแม่น้ำพบโกดังที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณ105แห่งอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายข ขณะที่มาตรการควบคุมเรือกำหนดให้เรือจอดรวมในจุดที่กำหนดช่วงเวลา 18:00 นถึง 18:00 นของวันรุ่งขึ้นโดยอำเภอตากใบมีจุดจอดรวม13จุดส่วนการขึ้นทะเบียนเรือปัจจุบันมีเรือขึ้นทะเบียนแล้ว297ลำจากทั้งหมดประมาณ979ลำเจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือนำเรือมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องทั้งนี้ยืนยันว่าการดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงจะควบคู่ไปกับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างเหมาะสมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มช่วงวันที่27ถึง31สิงหาคมนี้
10: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้ถึง31สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยนายสลัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมพื้นที่รองรับน้ำรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุนแรงจนต้องอพยพและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าและพิจารณาปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดเพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มจิตสวนสินพงสวทเพชรบูรณ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์สุงคา
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
9: ังหัวชื่นลัว
10: ยอชายอดอมมือ
11: ลองเพียงเป็น
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
13: ที่วิจารวิออกคอลุ
14: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
8: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
15: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
16: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าว พี่เจ้าหนึ่งนะคะถือว่าเป็นเจ้าแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
15: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
9: ็ดอบูแบบปากกันยอโพนเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออกจดแต่กว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบูล
17: สปสชกระดูถอดธรรมะเกตอุชูเคลและธรรมะเจอปอมือและอุทอโพดอลและอุแผลเวียนละคีมากกว่าโพอุทอมากกว่าคือมากกว่าซาดอตัดและลอบายโยและอุตราซาวมากกว่าตาสวิจาซิฟิลิสเอชไอวีสุปูหลอดทาราซิเมียมากกว่าฉี่ดอชอวัคซีนคอติบัตยักตัดด้วยมือพาโดดอไอกรนเฮดูอัตเตอร์ซีมาเกสวีโฟลิกดอไอโอดินเฮดูอัตเตอร์ซีตระเชอเอชไอวีมากกว่ากอปูดอแมมากกว่าตาซาดมือบาเลอโพแผลเวียนลอคีชอเชโมดูออโพและหนูทีดาเว ดอมากกว่าปาแก้ปาและตาชาซิฟิลิสดอทาลาซิเมียนี่ล้องซิกว่าอาทอและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1กิแม0532853555สายด่วนกมทู1660ดอสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปาก็กระเดียก่อนนี่ล้อง

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะหิหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโขนและตีเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาติพูพีก็กันเนาะบาตกอลอซาเดียพอมลาวารัญญาฝ่ายแพรโรดแพรเลอวิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตาเชื่อกันต่อเลอเปิดปากกันหรือปากกันย่อเนาะเลอสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โอเกสกอลอซาตาเชื่อกันต่อควินาริและตูเลอร์อนาติชีกันนาดับปากกอดับปากเซฟแพรเลอวิทยุคลื่น AM ตึกโทรลุยกยานนี่คือกิโลเฮิร์ตวิทยุเลอร์พาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะโอเคสก็ลอซาดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกว่าเซประเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยแหล่งกว่าดอบกันเลอร์ออนไลน์ค่ะอีตัวโดดตัวจบกว่าเจ๊เคยดกันนาตาสวีคว่าปอลเลบเลยคว่าเนาะเมื่อขอหรอกอะปฏิกินในโทรศัพท์แฮตัวดุตัวโจยามเมื่อขอแท้วิกิแม่มาใช้จะรอตัวนี้ใหญ่อีวิกิแม่เดิมตะกูลลอกอระเนาะเดอดิซอมึงจะบักกว่าเลิกกิริซอกอปะถูกกว่ากิริซอกอและกรมอุตุนิยมวิทยาแต่เวลาชิแกตะกูลลอเดียวเนาะก็เดอก็เดมาแลมาเกมือถูกฆ่ามือบานล้อมตอนนี้ตาจูโอเจเนาะดินี่จะแหกกว่าให้ขอเนาะบักค่ะเดอกิริซอกอดอให้ขอจะเกิดแต่เนาะดิซอตามมาเออซาดิซอปกว่าดาทีโดกว่าตาฮอโคลอตซึทิโดลพัดโดลกกอกเลอดิซอเลอกว่าดากอนเนปาลเนาะอามาซาจะเราจะจบไปเฮเต้กันนะที่นี่จ้านี้กันนาดอกว่าตาซาวีเตอร์เพลคีเพลเนาะหากีกันนาดอตากระเจาะตาบอบะเฮก่อนเนาะกันนาดอตาซาวีนอสดาเมื่อขอดับเบิลแวร์เลอออนไลน์เคโดกันนาเวดาเนาะ

Que tu lis ta savie, non, c'est d'un, non, non, c'est d'un, moi, le verre d'eau que nature, autre hénali, au mouche au peuple, non, patra, don, non, d'un, non, le hé, au mouche au peuple, le, online, non, de, le, choco, non, num, pa, dame, t'avais d'accueil que nata savie, va que n'y a qu'un mi, ou à tchai, non, t'es tchou, tchou, autre hénan, non, haki que nata quoi, ta que tchou, baka, de, le, ti, do, quoi, ta, ho, ko, lo, te, sru, le, ko, clu, non, disons, ma, choco, te, ni, alors, pa, mu, mu, ba, lo, pa, ni, non, que na, mu, ta, que tchou, le, quoi, vi, a, lo, pli, opene, a, ลอบพื้อโอเพนเนอร์ลอสซาฮารอโอเพนเนอร์นะดิซอลเลอร์ปรับปรับละลอทีโดกว่าตาหอกโคลัสเซอร์ก่ออากอดาเนปานอาแกกอดเชิญเนาะโอเลอร์เนปานปาเดอร์โอเลอร์กอดเตอรูดปานี้แต่แค่นี้อาเตวดาเนาะประมาณพลาลอตาโกตาอากอดาเลวิดีโอเลอร์อาแกกอดเชิญอากอดาพรมแดนจีรงเนาะเลอร์โอบูลาซาเดอร์ทิเบตปาเนาะทิเบตเนปาลปานี้อาทิที่ซอบกันยอนจิชูจิเคลราดิซอลเลอร์ก็จีเมื่อละปุ๊บเพลคือเลอร์ที่โดดกว่าตาฮอโคลอเตอร์สรือเลอร์อาเฮช

คันอูเลิบกว่าที่ปีตปาเนาะดินเจ้านี่ตาคันเนี่ยอาแก่ตูนะคะนอตูนะคะแล้วอุลเลอร์ตาพัพพอเลอร์อาแก่ทีมือทีกลูอาก็ดามีน้ำตรีสุลีเนาะฮากูฮาโรลอมุลอมาแลเดอร์ทีแลเดอร์กับพี่ฮอกโกแลเฮลโลร่าเนาะแต่แค่นี้อาแก่ทีมือทีกลูตะใครเนาะวันยออาเดอร์หล่ออุลเลอร์แต่ก็บอกกับปานิราเจกว่าเลือดตาโกตาโกดิซาเลวิดีโอมตอนนี้ประมาณเดือนในโอ๊ตเวลาจะเลือกกับเธอเนาะบาเพลนี่ลดต่อห้ากูห้าคอเดอร์ทีแลเฮลล์เนาะค่ะอินี่เลือกกับแกเยสซาเนาะเยสซาเป็นลิโพบาร์กก้อยดาดินอลเลอร์นีปานเทวดาดิซาตุกก็เลือกกับซีโจนี่อาแต่ละจักรก็จะตุเลือกค่ะอินี่โอเวลาตะกี้ยาแย่ชินนุยกาวีปาร์เลือกแกปะข้อความช่วยตาบาค่ะเดอร์ตาห้าลูกคุลูกแกเลือกก่อนนีปานเทวดาปาร์เลือกล้อมมุลล้อมมาเนี่ยโอ้ดีกว่าแย่กยาแบล่เนาะบาตบาตุเลคือกยาเนาะแกปาร์เลือกโอเลอร์เนปานปานเนี่ยอากาศกยาแกปาร์เลอร์โอเลกอกเลือให้ห้าเนี่ยโอ้กว่าลุยกยาแบล่เนาะอีกคันเองแต่เวลาเฮเวลาเนี่ยโอตบลุกก่อเนาะคีชิโคก่อแต่เวลา28ประเทศเนาะแกปาร์เลอร์โอเลกอกอินเดียตะกยาแบล่เนาะแกปาร์เลอร์โอลาอเมริกาเนลุยเชียแบล่ดอลเลอร์ก่อออสเตรเลียเซอร์เชียแบล่ก่ออังกฤษเลิกกอลากอนเซอร์เชียแบล่ดอลเลอร์แคนาดาโอกว่าคีเชียแบล่เนอะล่าอารอมุลลอมาฮะคือทีดีบาวีเลอร์ประมาณแต่ก็จอดเลิกกอตรุดปาเดอร์เตวดาตาเลิกโอทอตบลอีดูทอเมอร์เริ่มบาซิโจดิซอลเลอร์ลาตาตะกิตวอลเลอร์จีโรล่าแก้ปาเลิกตรุจัดในนอโอดาเซอร์กันล้อมุลลอมาดีอาราคีกยาแบล่เนาะมุจ่าเตวดาบาตบานิโกโอเวดาร่าหน่อยอีเนาะใครอีนี้ดิซอลเลอร์ปลาแก้กู้ภัยปลาแก้เลิกซื้อปลาแก้เลิกปลาเลตโตเจอมาเจอปลาฮิโปคอโพเดอร์เลนล็อเนาะห้าคือเนาะห้าคือปลาเลิกโอบาตบานิอาซาสมูโอดีน่าจะซีโจโอนนอกอ่ะวีก็ได้แมซิโจเดบาแล้วคือแกจูจันนี้เนาะค่ะอีเนเลจอบาเลนทราชาเนาะแกเริ่มนายกเนาะนายกรัฐมนตรีแกปะเปิกก่อเลิศเนปาลเนาะเดอก็โอภูพระโดดิซอลเลอร์คือแกลกีบาคาเดอตาเลิศโอตาติตาตาเลิศบาคาเดอทิโดกว่าตาฮอกโกเราจะซื้อเดบาเมื่อเลิศเลตโตจะมาเจอปะฮิโปคอโพเนาะแต่บล้อยใหญ่ดับบาคาเดอเลิศก่อตรุดปาเจเดอเลิศสีจิ้นผิงเนาะแกเลิศปะเปิกก่อเนาะเลิศก่อตรุอาแกประธานาธิบดีจีนเนาะเดิมก็เนาะปะเริ่มก็จะมาเจอปะฮิโปคอโปเมื่อเลิศเลยฮะคือปะละล้อมมุดล้อมมาเนาะค่ะอีเดิมเพียปูขี่เนาะเลิกก่อนเนปาลเดิมฮอโคฮุเนาะฮอโคฮุวีดูถอบาตบานะแต่เวดาดูถอเมื่อเริ่มทีคลีอ่ะก็ดาเลอร์หิมะเลอร์ฉูดทอค่ะเลอร์ตะลุมตอนนี้อัลลอปอลอปอวีอัลลอโอเริ่มทีกลุ่มตอนนี้เนาะมาแลมาเกดูถอเมื่อเริ่มเกเกเลอร์ทีโดดตบลอยยาอีเซจีเนาะดินเนจานี่สู่ห้ารอซาห้ารอและตือเลิฟกันเลิฟก่อนเนปาลก่อนตะรูปาปาเจดอฮิเรบาปาเลอร์พี่ตามาตาก็ดีก็ราเนาะแกตากระจอดคาเลอร์ลอบลีลอซาฮาโรโอปิเน่เนาะแฮเตบาบาซิญาคือหน้าโอเวดาเปรอีและก็นาดอกว่าตาซาวีดอเตอร์เพลเนาะเตอร์เพลคอเลอร์เฮนาตาสเบลเนาะ

0: ดื่มแบรนด์มีคาโนซี
1: เนาะเล็กกันหนาดอตัดสวีดอเตอร์เพลอดอเนาะดีซอเลอร์มูขอปลาเคยดูกันหนาเตอร์เพลอขอเลอร์เพื่อกันย่ออาสูอาซาโอเจเนาะกันหนาสกอเนาะ

Nó quả ta sẽ cái to khô bất kỳ rứ chìm lưu chìm phù đọc bù vè mưa gà phá tì phù phì cân nà đọc gà lơ vì thí dụ quả đọc gà lơ online nó nờ chừng cái tế bà đó tạt đó chì kè tình nhà ý nó cháu thỏa lơ mù ní mù xó kì chì nuôi lè tư lơ mù ní mù xó kì chì quỳ nó lơ phí phí tà phàn riêng rú ra sà đòn bồn phương thí sủng ảm phơ mường về kì mè nó bù lọ xa đơ sốn luống lò cao lơ về kì mè ý nó à đô thọ tà phí tà mà ngàn xí sán hèng khún kháu rương เล่าชาติพันธุ์เนาะเดอกระบะค่ะเดอเดอแบบว่าก็จะโพอาตาริตาคีนี่หรอดินเนจ้านี่แลห้ากว่าตาเซเนาะดิซอลตินียาแก้ต้องขุดตินีเลอร์อาออทอตาพิตามาเนาะดินเนจ้านี่แลกว่าดอเซประชากาแฟประชาตะกิบุกินยาชาวตาออตาออเลอร์เดอแบบว่าก็จะโพอาตานี้เนาะดินเนจ้านี้แมคลือเดอแลตาพิตามาใครเนี่ยดูทอวดาดิซอลเลอร์คือเกินยาเนาะตาลือตาลาตาพิตามาเลอร์เดอแบบว่าก็จะโพตึกหรือตึกหรือเนาะที่ซอเริ่มพิพิธภัณฑ์ราษฎรบนพื้นที่สูงเนี่ยอาเกิดต่อผ่าเนาะตาพี่ตามาตาลือตาลาตาเลอะอับบากะเดอกลุ่มชาติพันธุ์เนาะกลุ่มชาติพันธุ์เดอปัวกันยอก็ไปดาเลอะดาปูแบบปัวกันจะกบโพตึมลึกกันเหลือเนาะที่ซอปัวกันยอมีเร่แคมีเร่แคมงเนาะดาเวลาหูอาคาเมียนลีซูทินเนาะกูว่าขมุดอลเลอร์มาลาบรีเนาะดินเนชั่นนี่แกแหลกกว่าเลอะตาพี่ตามามาซะจะหล่อเนาะดิซอจะถอดเลือดตินิยาอีและตื่นเริ่มมือนี้มือซอคิชิควีเนาะเหตุแต่บ่บาสีญาคือหน้าโอเวดับเปอีตาเชื่อก็ต่อเริ่มอารอนเลยนี้เนาะเดอเกิดออทอเกหรือพทโพออตแต่ดอจับอัตเวดาบาตบานี้จะถอดเริ่มมือนี้มือซอคิชิควีตาตะลัญญาอีและตื่นเริ่มมือนี้มือซอคีลากันยายนมุขโขกจูโดบาตตอเลิกก็จะแต่ถ้าเขาปาปาดินเนจ้านี้เขาก็หนาตากระจอกกวยๆเนาะบาคาเดอร์กลิซอกอเนาะและกาเดอร์อุบุทินิทีและกาฮัทอห้ารอบลบดอลาซาที่โดกว่าตาเขาโคลาจะซื้อเนาะดินเนจ้านี้ก็หนาเกลือโพท้าโพเนาะตาตือตาเชอเกิดตอเลิกเราพาลาซาไปอีตับลือเนาะ

0: ญาญา
1: 2569คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: รัฐบาลกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามจัดสอบแข่งขันและจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนื่องจากขัดต่อกฎหมายและส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการออกข้อสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะหรือจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า6ขวบโดยเด็ดขาดและเปลี่ยนมาเน้นการประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมถึงการใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินทั้งนี้การเร่งรัดวิชาการหรือบังคับสอบตั้งแต่วัยอนุบาลนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยซึ่งส่งผลเสียรุนแรงต่อพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ของเด็กในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมครั่งไทยสู่มาตรฐานโลกพร้อมเร่งวางแผนสนับสนุนการส่งออก
6: นายเจเดศจันทราผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือกับสมาคมครั่งไทยว่าเพื่อร่วมกันวางแผนการยกระดับอุตสาหกรรมครั่งไทยและเพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมครั่งไทยทั้งระบบภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาสำคัญอาทิการสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติการขจัดพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการ EU ซึ่งจะบังคับใช้ใบรับรองด้านสุขอนามัยหรือ Health Certificate เป็นการเร่งด่วนซึ่งได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ศึกษาแนวทางการระงับการส่งออกครั่งดิบเพื่อปกป้องชีวพันธุ์ควบคู่ไปกับการเร่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพครั่งให้เป็นสากลเพื่อสร้างความเป็นธรรมและยกระดับความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสนับสนุนให้เกิดการทำข้อตกลงการซื้อขายล่วงหน้าระหว่างผู้ประกอบการเอกชนและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำน้ำล้างครั่งซึ่งมีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงกลับมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์หารือแพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศ
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายกลินสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและคณะวานีว่ารัฐบาลต้องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยใช้แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศ ขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4,600,000 ครั้งผู้ลงทะเบียน 5,700,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังราย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจารวิออกพะโล
8: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิต ดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเล่าก
11: ็ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปาดังมีดังเซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

อ๋อค่ะมื้อซุงพี่น้องเฮาเขาตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะชบกันติเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันองตี49เส้นตั้งประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวงเก้งใหม่50100หมายโฟนกับ0532760007ค่ะอยู่เป็นอ้อยก่อไอ้เซพี่น้องเขาที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่จ้อมกันที่ในฐานหน้าก็กับสื่อข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นจ้อมกันในข่าวตั้งตีอยู่จ้อมกันที่ไหนนั่น10ถึง11โมงนั่นค่ะเนาะตอนการภาษาความใต้เหมือสูงคาเนี่ยค่ะอยู่จ้อมข้าวผู้ปืนเผาและผู้จัดการยิ่งหมูขาวนวลสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซบอมเมปีปีน้องๆเขาอยู่ค่ะวันตั้งในเดย์พบทบจอมปีน้องเขาเยาเสดเดย์อ่อนเอาปีน้องเขามาถ่อมด้วยข่าวเงาเกี่ยวกับเรื่องลองสภาวะฟิงตื้นเป็นอันพบทบเพียอยู่นั่นเมื่อว่าได้เผื่อว่าเออกึ่งตัวฟงไหลกับไหลมาให้ไหนเนาะตีไหลกับตีไหลมาหันอโลเนี่ยค่ะตีตั้งเมืองในป่านเนี่ยนะในค่ะเนาะนำกึ่งกลางชมแห้งเสียหลุบไหลเอามาหลุบเอาน้องหลุบน้องมาเนี่ยค่ะไหลน้องมาเนี่ยค่ะจอมเซนตั้งเหรียญลินเมืองเขตและเมืองในป่านนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะในก็ที่ให้ได้มีคนรู้ตายกว่าเย้าอ่ำย้อมเหลือเศษหนึ่งปากค่ะ17ก่อเย้าในนั่นค่ะในค่ะย่ำพองตะเหลียวเจ้าหน้าที่ฝ่ายการต้องเที่ยวเนปาลนั่นขอบอกลาดไว้ยังตึงมีคนหายหลายกว่าอยู่5ปาก70ก่อเป็นก้นเมืองเนปาลกับปากก่อเป็นก้นต่างจึงเมืองแทง4ปาก60ก่ออยู่ที่28จึงเมืองนั่นในค่ะเนาะหายกว่าตั้งนำตั้งหลายในค่ะทั้งหมดในก็ได้เป็นพี่น้องเมืองอินเดียเขา1ปาก33ก่อก้นอเมริกัน47ก่อก้นเมืองออสเตรเลียเขา34ก่อกวนเมืองอังกฤษเขา33ก้อและกวนแคนาดาแทง24ก้อในนั่นค่ะอ้อย่ำพ้องตะเหลียวนั่นในนั่นค่ะบ่แม่พี่ๆน้องๆเฮาเขานั่นนี่ก็หลู่ไล่ฟังกันไว้ในค่ะเนาะย่อก็ยังเปิ้นก็ยังตึกออกจ้อมหากวนอันลู่หายและอําไปครบชั่วพันนั่นแทงตั้งนําตั้งหลายอยู่ในนั่นค่ะอ้อบ่เฮาค่ะได้มาด้วยบ่เฮาค่ะได้มาด้วยคลิปวิดีโออันที่มันกึ่งกลางเกิดเป็นมานั่นในลีตกเจอนั่นในค่ะเนาะลูกดีลีงามๆเฮียก็กึ่งกลางมาหลุบน้องเอากะกำให้ไว้ลื่นมาก็โอ้ก้นดูหายก็กว่าในเปิ้นห้องวันนําอันติล่างลุมภาคกําผ่านบางที่จังเป็นซื่อนั้นเตฮือเนาะในหันเนี่ยในก็เจิมลีค่ะบ่แม่พี่น้องเฮาเขาลองตั้งเจอในในค่ะเนาะมันก็กึ่งกลางโถมตีแลนดินเมืองในปานตั้งเมืองทิเบตเขาแทงนั่นค่ะเนาะมีก้นหลุดตายหายหลายตั้งน้ําตั้งหลายในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะหันเดียวเนี่ยก็มือมันตึกไปเป็นทางได้ก่อนนำตึกหางลีหางงามเป็นเป็นองตีเลียนดินนั่นขนาดเนาะเผื่อว่านำน้องมาหลุบกว่าในกึ่งเกลียนเป็นลินเป็นไส้เนี่ยก็ติดตัวหงตัวหายกว่าที่เลยตั้งหลายๆอันนี้ก็เป็นอันลียินข้อคมมองเจอจอมเต้เกี่ยวก็ไปลองอันเป็นนำกึ่งกลางน้องชมใหญ่ตีเลียนลินเมืองเนปาลและเมืองทิเบตเขามีคนดูตายหายหลายกว่าในคณะในก็เป็นลองข่าวเงาเทียงหนึ่งลองที่เอามาฝากฟังเวปันป่อแม่ปีๆน้องๆเขาให้เลี้ยงยินถ่อมซ่อมกันในนั่นค่ะเอาปีน้องเขาค่ะตัวหนังไหนค่ะเมื่อว่าเนี่ยค่ะเนาะตีกอตีปังกุ้มตีลุ่มก่อลิกไล่แหล่ฟิงไงไต้เก้งใหม่เขาเขานั่นในค่ะเนาะปีน้องเขาค่ะเปิ้นก็เก็บเสียนไม้โหนดับก้นไต้ในเก้งใหม่ตาเต็กต่างไม้ฝังเจ้าเคอในค่ะยังอ่านก่อตาเต็กเก็บดอมเสียนไม้โหนดับก้นไต้เลือกผู้ตังตูสภาเจ้าเคอสีต่างไม้ฝังป้ากว่าในเจ้าเคอเมืองไทยเปลี่ยนตั้งการเข้าขวางตรานั่นเมื่อวันที่26เดือนธันวาคมสองเฮงปลายเศร้าหกนั่นก็อยู่ที่สมาคมป้ายปัญญาและฟิงแง่ไต้โฮมกันตั้งก่อนเล็กๆและฟิงแง่ไต้เว้งเก้งใหม่เสียเลยจัดปางหบทบกว่าในค่ะอ๋อนักเสียงเมืองหลีภูเก้อกลุ่มและภูมิปุนพ่อนตาเตต่างไม้ฝังเศร้าเคอลาตีจุ่มเงาหางเสียงอันนี้เอาข่าวมาดึงเงาหางเสียงค่ะเนาะปางหบทบเมื่อไงเลยหมอกลาซับย่างในปัญญาการและยื่งอันอันเตเลยเลือกภูต่างตูเจ้าเคอไต้ในสามเจดอนเก้งใหม่เก้งไฮมีห้องสอน14ก่อค่ะอยู่ในสภาเจ้าเคอตาเตต่างไม้ฝังในค่ะอ๋อมีผู้ต่างตัวพี่น้องใต้หาดเซเว้งเหมือนหนังเก้งใหม่สารพีสันซ้ายหางดงแมริมและอีกตั้งพี่น้องต่างตีมาคอหม1ปากปลาย50ก่อทำเอากังจะว่าจ่องใต้เฮาถูกหรือต่างหมายฟังตั้งนำก็อ่อนกันหันดีคำเทียมจอมอยู่นั่นค่ะออกความนั่นแหละตัวเตี้ยนหาดเซเว้งหลู่เลยลงมือเลยเมื่ออุกันขึ้นผู้ใหญ่วันในปอกในหย่อมเพอมันสีเก็บปันโหนับก้นใต้เจอมีหมายฝังไทยไว้กับตัวโห7 68 69 08 900มา4เจอนั่นอันมีอยู่ที่เฮงลิตาเสในเมืองไทยนั่นผู้ใหญ่ว่านซ้ำเตะเลยหุบโหนับเฮ็ดสายไม้ออกปันไว้ข้าพ้องเสส่งเส้นไม้ขึ้นตีจุ่มป้องกันในค่ะออกวันหับเส้นไม้เป็นวันที่27เดือนธันวาคมเมื่อในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะวันเดือนสุดแลจุ่มป้องกันตีไปหับเส้นไม้ตีลุ่มก่อเล็กๆเลยฟิงไงใต้เตะเอากลางใน8โมงถึงกลางค่ำ8โมงปอป
็จื้อมาถึงก็แถมกว่าในล็อกเปิงคอมพิวเตอร์กำเหลียวในนั่นค่ะผู้มีศูนย์ไหลปันเสียงนั่นถูกหลีไหลกับสืบผู้ใหญ่วานที่ในปอกอันมีจื้อเจ้าเก่าเฮนดิกเนอร์ไว้กับตัวเจ้าเก่านั่นอยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะลงทางเจ้าในก็เตเลยว่ามังตีก็ว่าอําปู่หลูได้เป็นก้นอันมีหมายผังไทยอันในสําว่าหลูได้เป็นฉะนั้นจึงหือก็หลีหลูได้ต้องทํากับจอมผู้ใหญ่ก้นหลวงในปอกในหยอมเฮาเขาแข่งกับ1ซึ่งหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เอามาดิข่าวเฮาหางเสียงใต้สิขึ้นออกมาต่อแต่แค่นี้ฝากกันพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมซ้ํากันซึ่งหนังไหนค่ะอ้อลาดกว่าคือลองเมืองในปานกะเย้าในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเย้าอันนี้ค่ะเนาะเย้าก็มีแทงเกี่ยวกับเลยลองลองต่างสายหมายเจ้าคือปักเปิงหมายมีตอนตัดดีกว่าเป็นเป็นตัวเตี้ยนเฮาค่ะที่เลยมีลองสูงเลยสุนเป็นเพ่งเป้งจ้ำเปิ้นนั่นจังไหนค่ะเนาะอันนี้ก็มาฝากตอนทุกทึงกันค่ะปางป้อยแทงอันหนึ่งเนี่ยค่ะเปิ้นห้องว่าปางป้อยสีสันแห่งขุนเขาเรื่องเล่าชาติพันธุ์ในนั่นค่ะในก็ติดจัดขึ้นในวันที่27เมื่อไหร่ค่ะต่อถึงวันที่29เลือนทวน82แห่งปลาย26ในอองตีตีเลอล่ะตีพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงนะคะเมืองเก้งใหม่เจดอนเก้งใหม่ในนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นปางป้อยสีสันแห่งขุนเขาเล่าเรื่องเล่าชาติพันธุ์เนี่ยค่ะเปิ้นก็ได้มีเกี่ยวกับไปลองว่าลองเป็นม้าเนี่ยนั่นค่ะตอนตาให้ก้นหุ่นเมอเดี๋ยวเลยเฮียนหูฟิงเอฟิงทุ่งก้นอันอยู่เจ้าอันเป็นเจ้าเคยอยู่ในปืนตีสูงเนี่ยนั่นค่ะเนาะเยาก็หาหูลองหักเงาตัวเจ้าก็เป็นหือเยาก็มีปืนเป็นม้าลองฟิงเอฟิงทุ่งลองความลาตั้งจ๋าจึงหือเจิมจึงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะเยาก็ดีในปางป้อยนั่นก็ยังเต็มมีเกี่ยวกับไปลองว่าเต็มมาในลองเฮ็ดกาแฟในนั่นค่ะเป็นพี่น้องเจ้าเคยเมียนเนี่ยค่ะเนาะเยาก็ปู่ยื้อเข้าปุกงาคิม่อนเนี่ยค่ะเป็นก้นพี่น้องเจ้าคืออาขาเนี่ยค่ะเนาะยกก็บ้านผ้าลายเนี่ยค่ะพี่น้องอาขาเนี่ยค่ะยกก็ติมีลองโตผ่าโตหุกต้นดาพี่น้องปากยอบ้านแม่กระเปียงเนี่ยค่ะก้นเป็นกะเหลี่ยงเขานั่นเนี่ยค่ะเนาะยกก็ติมีชุมชนโมเดโพเนี่ยค่ะพระบาทห้วยต้มเนี่ยค่ะชาติพันธุ์กะเหลี่ยงเขาแทงเหมือนกันในนั้นค่ะเอี้ยก็ติมีลองหังเฮ็ดไว้ลองของตีหมายต้องเนี่ยค่ะเป็นพาโตพี่น้องเจ้าคือกะเหลี่ยงเนี่ยค่ะเนาะเอี้ยก็ผ่าเนี่ยค่ะไล่เขียนเทียนม่งเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาเอี้ยก็ติมีป้าแทงลองดาราอ่างอํานั้นก็พี่น้องเขาเป็นพี่น้องดาราอ่างเนาะหลัดเจ้าไหนตีดีกว่าเจ้าไหนก็ติมีมาเนี่ยนะคะเอี้ยก็ติมีลองฟิงไงฟิงทุ่ง10เจ้าคือจ้อมกันเนี่ยนั่นค่ะเอามาได้เป็นคู่ของเครื่องใจเลยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันดีเขาขึ้นกลับมาสิเขาทำเจอในหมู่บ้านเขาในคืนในเย่เขาปันดุปลานเขาซึ่งหือพองจำเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาในก็ติเป็นเจ้าไหนค่ะเนาะในก็ปังป้อยในติมีเตเอาวันที่27ถึงวันที่29อ่อนกันกว่าแยกเกมแอลเล่กันไรค่ะเอาพี่น้องเขาก็เอี้ยก็ติมีปังซีเมนาเนี่ยค่ะอุบกุมกันลองปื้นเป็นมาลองเจ้าคือจำเจ้าไหนแทงลูกก่อนในค่ะก็ติมีผู้ใหญ่ก้นลงหลายๆฝ่ายหลายๆเจ้าคือมาห่มอุบกุมจ้อมกันในค่ะในก็ตีองตีจัดเฮ็ดนั่นก็ติเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงเนี่ยค่ะเมืองเก้งใหม่เนี่ยค่ะเนาะนี่ก็มาฝากตอนทุกถึงสังสวามีข้าวยำตัวตั้นก็อ่อนกันกว่าแยกยิมเอลเลยด้วยลองปืนเปลี่ยนมาหลายลองหลายอันหลายเจ้าคือจอมกันเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะหรือเขาเลยเจอถ่อมด้วยเพลงกว้างหมานหูถูกเจอกันหนึ่งหูกันคณะส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันแทงกั้มหนึ่งในนั้นค่ะเมื่อใกล้เขาค่ะเลยเปิดเพลงกว้างปันพี่น้องเขากว่าอยู่ดีเพลงหังก็ล่างคือหนาปิจัยอ่องที่คำห้องไหวในค่ะเนาะกันไหมก็เลยล่างคือเอาดีกว่าหลีตีเลยรีว่ะพี่น้องเขาดีกว่าเอลเลยที่ตั้งอะไรกันแทงรีค่ะพี่น้องเขากว่าล่างคือเอาก็เข้าคากว่าดีตั้งตั้งอะไรรีจะถึงเมืองปั่นเนี่ยพี่น้องเขาว่ะ

เจอถึงเมืองปันค่ะนี่เป็นออริจินมันค่ะเนาะได้เป็นเพียงความคู่มูอํานั้นก็ใจมูห้องไว้นะคะผู้ห้องความได้ก็ลับตาลืมเมืองกว่ายาวนะคะคิดไว้เสียงเพียงความบันเฮาค่ะเลยยินถ่อมนั่นกุ้ยนี่นั่นค่ะกุ้ยกากาปันตะเลวตะที่เอาเพียงความผู้เจ้ากัดแขนลงเหลือในมาขึ้นห้องขึ้นไหนมันขยับไว้ย้อนปือสั่งแล้วมันก็ได้มีเหมือนจังว่าเอามาหอมได้ไปเข้ายามแต่1ปี1เพียง1โหเนี่ยทําการนายเฮา 7,000 7,800 10,000 อยู่ที่ว่าเฮาบ่เจอซื้อนั่นค่ะน้อพี่น้องเฮาเขาค่ะอืมเหี่ยวก็แทงว่าหือก็ไม่บ่ว่าเอามาห้องแทงเฮาใน1ปีสุดที่เฮ็ดป้อมนั่นน่ะสุดที่มันเลยเฮ็ดแทงให้เนี่ยมันเป็นการซื้อการขายกันกว่าแปดป้องใจอยู่ค่ะว่าให้หันถึงการนําหมึกนําเตรียมคนเตรียมความมากไว้กะความใต้เฮาค่ะตะเหลียวกับนําก็อันเก่าอันเหลียวติ๊กน้องมีทั้งตั้งนำค่ะเพียงความกะหาแทงตั้งนำตั้งหลายอันนั้นก็เตรียมมาแทงเหมือนเปิ้นห้องออกมาก็มีตั้งนำตั้งหลายเลยค่ะก็ปันแห้งเจอกันนั่นขนาดเนาะก็กะเพราะว่าเฮาคาที่ห้องความนี่ก็รู้เลยฮู้ว่านำกะตั้งแขนตัวซะก็มีหมอกะหือเสียงหล่ำเสียงห้องมันเป็นหือพองในนั้นค่ะเฮาก็ขอความมันต้องมันเพียน5ในนั้นค่ะเนาะใครนั่งหือลูกหลานเนาะค่ะพอที่ห้องจอมเฮาก็ติดจับจอมเฮาก็ป้องจอมเนี่ยมันก็นี่ก็มาออกเสียง

个边沙呢嘛，佮晒是咪滴晒呢？蛮滴边，靠蛮滴偏，是靠瓜蛮滴偏，蛮偏离，蛮滴偏偏瓜，怎么整？你看到边喏？靠看那个路嘞，放个外婆滴滚，安滴咪硬要开放瓜那个路嘞，行遐内里里呢？干放瓜个路嘞咪胖胖，不可哩个怕滴蛮离呢？那卡还边婆用盐还卡，可能当门好卡哈，龙你行哈，怎么个滴咪马巴夹紧马呢？看下喏，那是蛮不滴。เพิ่มมีอูมีพุ่งบันเข้าขานั่นในคึงฟังให้สั่งกว่าอมานาการอีสังกะเย่าจังนั้นค่ะนะเออในก่อนลำลองเหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็ในบ่อห้องกว้างมากในก็มาคือใจในน้องน้าในเป็นด้วยซิมซึ่งซิมในใจมักซอกในมันมักจอกก็มักจอกนะมักซอกนะมักหรือเซไซก็เริ่มหักไผ่ในไซลงออกมาจำเคี้ยวน้ำปุ่นตีนเพียวในนั้นก็เป็นกับฮัดเคี้ยวสิบกันนะล่ามนั้นก็มันเลยฮัดเคี้ยวห้าในวันนี้มีมากรอบนั้นเท่าขาก็รู้เลยว่ามันจึงมาใต้ตึกจ้องอยู่มันก็ว่าใจตึกจ้องอยู่เนี่ยมันก็ว่าเลือนยาเลือนยามองเลือนยาต้องเลือนยามองเลือนยาต้องเนี่ยมันได้ถอมขันมันคัดหูหน่าให้จังไหนพี่น้องเขาก็เพราะว่าเขาขาใครเป็นผู้คัดแขนลงเดือนภายในภายหนึ่งมีส่งเกี่ยวก็ไปลองเพ่งกว้างแค่ห้องเพ่งกว้างไหนก็ห้องให้มันปีเพี้ยนๆนั่นขนาดน้องมันก็ตีเพิ่มปรามีปันเท่าขาให้มันป้อเลยคือจันเป็งเปิดจังนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะพอถามมาค่ะจงหม้อห้องเพ่งกว้างมาอันมันลาเดี๋ยวนี้มันหม้อห้องขำหม้อห้องค่ะขำจะผูกกัดแขนลงเดินผายห้องเพ่งกว้างกุ้ยกาค่ะส่งเกือกกุ้ยเนี่ยกันค่ะอันคาร้านค่ะเคลาตอนตะก้นหนอดเต้นเคลื่อนดีมากนั่นเนี่ยก็ให้เขามีตั้งคัดเสริมให้มันลีแล้วก็เป็นผูกกัดแขนลงเดินก็ตั้งหน้าจังนั้นค่ะเนาะตอนแต่เขาได้ก็โอ้ยอย่าไปเก็บใส่ไม้ค่ะพี่น้องเขาเนาะเอาค่ะกําเนิดเขาค่ะมาถ่อมด้วยเทียงในนั่นค่ะก็เข้าตั้งหาวันทัดกันเตะเอาวันที่เศร้าเก่า30 31 12กว่าในตั้งปอดห้องจึงไทยฝนที่ตกมานำหนาทัดกันห้าวันกำเหลวพี่น้องเขาจะเจออันอยู่จอมตากโพยสันลอยหลวงเลยฟังไว้น้ำทมน้ำน้องน้ำหลุบไหลน้องมาลินหยดลินกุ่นลินปังเนี่ยค่ะตัวไม่ล่มกุ่นติ่งจอมเซนตาสายตั้งจอมเฮินจอมเยเจอในหลวงเลยฟังกันไว้เนี่ยค่ะเนาะเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเนี่ยก็รู้ล้อมได้ถึงมาเข้าเต้าน้ำหนังหือป้อเตอํามีหลวงลู่ซุ้มตัวสัตว์อ่ะเนาะค่ะเลี้ยงไว้เฮ็ดปั่นอองตีหรือเซาเขาให้มันหลอดฝนหลอดเพหนังหือมันป้อเตอยู่กว่าจอมเฮาเลยหึงๆในนั่นค่ะตีอยู่เฮือนเฮาค่ะนี่ก็เฮาค่ะยกโคกของอันลำลองไว้ตีสูงสังจะว่าเฮือนจางมีน้ำทมน้ำน้องเจ็มจะในก็หลุเลยหางแฮนกันไว้ในข่าวตาม4หาวันทัดกันได้ฝนเตตกน้ำกว่าเลยไปเลยก็ให้ถ่อมด้วยข่าวเงาเศร้า4จูมองมีไว้หมายฝนกับสืบคลิปแนบนะคะเอามาได้เป็น1991669 191ว่าจะใน199อ่ะไพ่หมดไพ่ไม้อ่ะเดี๋ยวจะได้หลุเลยหางแฮนกันไว้ในนั่นค่ะเนาะบ่ครบทุบยะเพยหลุเลยมีสมาธิตั้งมันให้ลีเฮาค่ะก็ติดต่อสู่มันกว่าไฮไลท์ซึ่งหนังไหนค่ะนี่ก็เป็นข่าวเงาลองฟิงล่ะสีมาฝากตัวจูถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาให้เลี้ยงยินถ่อมจ้ำกันเจ้าหนังไหนคะเลือเซนั่นก็นะคะย่ำพองเจริญปุนก็ถึกสืบหาก้นอันตีไฮไลท์ไว้อยู่ที่ตั้งเมืองในป่านอันตีย่าน้ำหลุบน้ำท่วมน้ำน้องกว่านั่นนะคะเนาะอีลุงมองใจค่ะหันขาวในใจข่าวก่อนบอกใครลีค่ะเนาะไปซื้อก้นเป็นตั้งเป็นหูเจอในด้วยข่าวอีอย่างมังลองมังอันมาในกระตุ้มเตือใจแห้งหนาเพียวในกินกล่อมหวานนอนกล่อมรับพี่น้องเขาว่าเออแนวค่ะก่อนนั้นเลยจะเจออันมีเป็นลูกเป็นหลานพังหลานในเป็นเช่นนั้นในเป็นก็ได้ซื้อจอมหาว่าลูกเก่าหลานเก่าพี่น้องเฮามีเหลือเอจองมันป้ากว่าตีนนั่นห้าเจมเจ้าหนังในเฮ็ดเฮาว่ามีเลยลองตั้งไม่เจอกันเตะๆนั่นก็ย้อนเฮาหันพี่ๆน้องๆเพ้อๆให้รถพี่เขียนกันคันๆไผ่ๆเสกําในนั่นค่ะเมื่อกี้พี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาเพ่งความปีใจสายเหลียดห้องไว้ค่ะนะน้องมายาจ่องไล่ในค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็มาถ่อมจ้ำกันค่ะนะปีใจสายเหลียดอันว่าในก็เป็นก้นจัดที่ดังเมืองลังคือทั้งก็หนึ่งนะคะกำนำจือสิงเพ่งความอันตีปืนหูจักนั่นก็จะเป็นอย่างอ่ะเพราะว่าไทยใหญ่อันดีเยอะก็จะเป็นหล่ำเสียงไทยเนาะเยอะก็เป็ดใจเยี่ยมหมูหอมน้ำตายาเจอว่าจำเจ้าในค่ะนะกำในก็มาถ่อมได้เพ่งความน้องมายาจังไรในค่ะพี่น้องเขาค่ะสืบมิ้นถ่อมจำกันอันย้อนกันเข้ามาค่ะ

0: อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะย้อนเพ่งความกันเข้ามาน้องมายาจองไรเนี่ยค่ะมังบอกมาเลยมาโมยามายาก็สมหมายขาดไรวะย้อนเพิ่งเปลี่ยนตั้งเป็นหูเจอตั้งเปลี่ยนเมาหักนั่นน่ะเนาะเลยดงด้วยให้ก้นก็อันมายานั่นอันก็อันถูกเจอแล้วก็ก้นอันมันหักนั้นมายาจองไกดิเลยยดยายหายดยดยาหายกว่าไรซึ่งไหนวะพี่น้องเขาวะเนาะเอาค่ะพี่น้องเขาค่ะอยู่จอมกันที่ในถอมได้ทางดึงเพ่งความค่ะน้องค่ะด้วยหาข่าวไว้ตั้งคืออาพี่น้องเขาย้อนมาแต่ตึ้งต้องอยู่ในคดีเอาความนั่งสลาห้องมาผักมันค่ะ
1: มาซุงก็

0: cái ly khá
1: เออค่ะเลยทอมกว่าใต้ตึกต้องอยู่นะคะนั่งสาระห้องไว้เนี่ยค่ะนั่งสาระเนี่ยก็ติเรียกว่าเป็นผู้ห้องความที่กัดแขนก็หนึ่งดีค่ะก็ส่งเกียร์ขณะยืนบัวเสียงเขาในมันมีแรงมันมี energy ดีมันหลียอมันห้องเลยจ่วยเลยเสียงมันเลยหลีหนาให้จังไหนคะเนาะเสียงมันในปกตื่นให้เขาค่ะเลยทอมก็เออป้าจะเคยทอมให้จังนั้นค่ะเนี่ยก็ติเรียกว่าเป็นผู้หญิงกัดแขนก็หนึ่งยอก็ย้อนเปิดสั่งเลยหมอห้องความจังไหนล่ะหมอยืนว่าเขาอยู่ดีเนอะเขาอยู่ในที่คริสเตียนเขานั่นขนาดเนาะอย่าก็เลยเล่นอะไรต่อยตึงเลยเล่นกีตาร์เลยเล่นเปียโนสิ่งที่ในเขาเตรียมหมอเขาเตรียมหมอจุ้ยสิงห้องสิงเบ่งสิงก็เลยถูกดีเลยอ้วนก็เลยถูกดีเลยแข็งก็เลยถูกดีเลยเป็นจังนั้นในเขาเตรียมหมอล็อกไล่ห้องกว้างป้องกันน้ำป้องไปกวนอยู่จังนั้นในค่ะเนาะอย่าก็กวนอันที่ปลาเจอเตะในเขาก็เตรียมหมอกัดแขนเขาก็เตรียมลงเหรียญภายในนะคะมันอย่างสายเลินใจสายเลินบีมก็สายเลินบีมนั่นก็เหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาก็เตรียมเตรียมหมอห้องเตรียมเลยหมอจันสิงเตรียมเลยหมอจันขึ้นหล่ำมันนั่นน่ะเป็นจังหือพองเห็นไหมคะเตรียมเลยยาวกับหมอกระหือเตรียมเลยใจลุกคอห้องกับหมอกระหือหลายจันสามจันสี่จันห้าจันหกจันจิ้มจึงไหนคะเนาะนี่ก็ติดเป็นจึงไหนนะคะนี่ก็หลายๆก็ข่าวอันกัดเขียนนี่ก็ยุกยองเต้ๆเนี่ยนั่นค่ะจะซื้ออันที่เขาก็ไปเป็นเปี้ยงเขาเลยลงอันว่านั่นเหมือนเจ๋งเข้าในกันเนาะก็คัดเจออยู่นะคะคัดเจอเยอะก็คัดเจอเที่ยงนะคะอย่าไปเฮ็ดจ้อมใจกันหรือเลยคัดเจอในค่ะว่านั่งสลาหายกว่าตั้งไรคำเมื่อเร็วก็มีไว้อยู่ค่ะมีไว้อยู่ที่เมืองหอมตุ่มเมียนมานะคะเลยลองนาการเนี่ยค่ะเนาะหลายลองหลายอันซีในนั่นค่ะกำนำมังก็ก็ตีอัมบอสส่งเกียร์ตอนแต่ที่ออกในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็การลองอุบโอ้ลองกับสืบกันก็ยังตึกมีอยู่จำเจนในก็ยามใกล้ๆกับสืบหากันอยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะหลายก็หลายคนในก็ใกล้ๆกับสืบหากันอยู่ในนั่นค่ะเนาะฮักขอดตักก็ในปุ่งปองว่าเดี๋ยวเลยส่งเกี่ยวกับบิโมขานุนเต้ๆอยู่ในค่ะเนาะฮักพี่เจอฮักขอดตักว่าฮักสืบฮักก่อนฮักมีมากมายอยู่ในค่ะเนาะค่ะเด็กๆเตรียมเพ่งความให้สายเรียนเตรียมเหมือนค่ะฮักอย่างเที่ยงนี้ฮักพี่ฮักปอดฮักจูแก็บจูกล้ามมาตึกว่าไหนอยู่ค่ะเนี่ยฮักเก็บกล้ามมาเนี่ยเนาะเดี๋ยวให้สายเรียนเตรียมมาหนูในค่ะเนาะเจอนั่นค่ะเนาะผักให้ปันอินนะสายเรือนนะค่ะเนี่ยก็อย่าลืมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองอยู่สร้างกินเศร้าเขาค่ะแต่เหลวนั่นในค่ะเนาะมันเต็มมีไว้ลองตั้งตีว่ามังก็อยู่ง่ายลมเจอมังก็เหยียบคันเจอย้อนไปว่าลองวัดไหวแต่เหลวนั่นตั้งเบื้องใช้ประการเมื่อว่านั่นก็เปิ้นลงปืนตีกว่ากูจะซับเซ่ด้วยรองเจ้าหน้าที่อันเปิ้นเฮ็ดปันวัดไหวอันสวมห้อยอันเป็นไว้สวมสิทธิ์วัดไหวอันป้อมเสียมเจ้านั่นตั้งนำตั้งหลายอีป้าเจ้าหน้าที่เขาอันเฮ็ดปันป้าอันกินจิกตอกจอกเนื้อกันแล้วก็เปิ้นเด็กคนขึ้นกว่าแต่พอถึงสองหิงหาปากไป60เจมเจนในค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเจนในก็ฝากฟังให้ปันกูก็ให้ฟังอยู่ฟังกินกันเนี่ยค่ะอย่าไปภูมิใครเลยเฮ็ดทั้งตาเหลียวในอยู่ติดเย็นเย็นกว่าก่อนเนี่ยค่ะเนาะเฮียก็ซึ่งหือมากกอลีจังขึ้นมาบอกรัดจอมกันแทงว่าเขาเขาต้องดึงเป็นซึ่งหือลองวัดลองไอพี่น้องเขาจะเจออนุต่อกับซื้อบ้านหนึ่งปอกอลีหรือไรคืนปองให้สร้างว่าลองกว่าไรงานตัวตีลุ่มตอมอห้าเนี่ยเจนในหรือไรต่อแทงห้าลองวัดไว้แห่งการเนี่ยก็หางแห่งกว่าให้ขึ้นตั้งกันกูก็กูก้นเสกัมในนั่นค่ะนี่ก็ฝากตัวถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในค่ะอ้อปีคาวัด10ปีมดอายุปีนาในป้อกว่าต่อจ่องอัปเดตลวดคาปีจ่องอัปเดตลวดคาปีไหนนั่นป่องว่าจ่องอัปเดตลวดในจังหือย้อนปูป้อเฮ็ดถูกเมนช่องหนังปักเปิงไหมมีมดอายุเขาเขากะต่อเลยง่ายๆลมเจอกุ้ยเนี่ยค่ะออพี่น้องเขาค่ะมันหนึ่งพิษทางนั่นขนาดพวกเขาค่ะหยุ่มเจอยกอเขาค่ะเฮ็ดเลยลองตั้งถูกเมนมันช่องหนังคักตอนดีปืนเฮ็ดปันเขาค่ะนั่นจังไหนค่ะเนาะอันนี้ค่ะก็มีลองตั้งตัดที่หมอกรัดถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะออผ่านยันเมื่อก่อนค่ะพี่น้องเขาจังขึ้นมาโฮมาทบจอมกันเที่ยงยกอย้อนปืนเผาให้ปันอิดอ่อนนึงค่ะเนาะว่าตอนด่าตั้งก่อสื่อข่าวในค่ะจุ้มก่อสื่อข่าวใต้ตั้งเวงเก้งใหม่แล้วก็โฮมกันหลายๆทีนะคะปืนดีจัดเฮ็ดออกมาเป็นลองเฮิร์นตีอยู่ด้านเศร้าหงเศร้าตีอยู่ตอนตัดตีครึ่งปองให้สร้างลองห้องนาทีการงานฝ่ายข่าวฝ่ายอัดเสียงว่าจำเจนในข่าวแล้วก็องตีปืนตีดีปันให้ก้นใต้เขาคาเลยกว่าเจอเลยกว่าลูกตีเลยไปลูกตีไก่ไปเย่ามาเนี่ยก็มาปึงอิงกันนันไรจำเจนอย่างไรค่ะเนี่ยก็ปืนตีหาเงินเนี่ยค่ะหาเงินตอนตัดตีครึ่งปองให้สร้างกว่ายันปูบาลายตีเลยตั้งหลายเจ้าคือปืนมีไว้ยาวตอนตัดใต้เขาคาในยังไปมีไว้องตีว่าตีลือตีเศร้าเขาคาเป็นไว้ตีหงจังไหนนะพี่ไว้ตีก่อสื่อข่าวใต้ในกำนมุกปอกมากกติมาวัดป่าเป่าวัดป่าเป่าไว้ขังแล้วเนาะแต่เหลียวในก็เป็นกติหางเฮียนไม่องดีอยู่ด้านเศร้าเดือนในห้องหับเฮเป็นห้องในปืนป้าจึมเจในเกาหลีเนี่ยค่ะดีกว่าจัดเทศปังป้อยเนี่ยค่ะโฮมเฮียงโฮมเจอในคานอปิโ น้องเขาค่ะยังก็โฮมสร้างเนี่ยค่ะก็สื่อข่าวใต้เขาค่ะเนี่ยค่ะตีชิวปิงวันที่30ในนะคะมีผู้ห้องความตั้งนำตั้งหลายค่ะดีกว่าเปียกมนต้นเจอเนี่ยค่ะเนาะเป็นเสียเศร้าไปค่ะพี่น้องเขาผิดหวังพี่น้องเขากูก็ขนาดในวันที่30ในตีชิวปิงเก่งใหม่เนี่ยค่ะดีลองปืนเผาดีมาแทงกำหลังแต่เร็วดึกถึงบอกให้สั่งกันไว้อยู่นะคะเนาะผ่านยันเมื่อเย้าค่ะเลยตั้งเพียงความอันใดจือว่าเกาเตเมื่อเย้าเนี่ยนั่นค่ะสายเลือนบีมค่ะมอนค่ะเหมยสูงค่ะ

0: รายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือในทุกมิติทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่จังหวัดชลบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเตรียมเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบูรณาการกำลังที่ใช้ได้ทั้งการรักษาอธิปไตยทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังบรรยายสรุปแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตยานไร้คนขับในหลายมิติโดยมีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงร่วมการฝึกอย่างเต็มรูปแบบสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของกำลังรบหลักที่ปัจจุบันกองทัพเรือยังคงมีจำนวนจำกัดและมีความจำเป็นต้องเร่งจัดหาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้เพียงพอต่อภารกิจโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของระบบกองทัพเรืออย่างครบวงจรตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการควบคุมการใช้กำลังการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางการค้าไทยและเมียนมาที่ตำบลห้วยผาจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได
6: ้เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอน รายงาน
0: องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาในยูกันดาสิ้นสุดแล้วแต่ที่ดีอาร์คองโกยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในประเทศยูกันดาสิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการหลังรัฐบาลยูกันดาประกาศว่าประเทศปลอดจากโรคดังกล่าวเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ครบกำหนดเฝ้าระวังต่อเนื่อง45วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเพื่อยืนยันว่าไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่สถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูกันดายังคงน่ากังวลแม้กระบวนการติดตามผู้สัมผัสเชื้อและการตรวจหาเชื้อจะดีขึ้นโดยเมื่อวานนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,600 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,700 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อโบดาจ้า
2: โอบิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนาะซง
3: ปอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือลองหิ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
6: ที่วิจารวิออกคอโล
7: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: งาฮือลาหุยาชอเจทอกาไทมิงกือเวจอมอออิลูอาสะเลกัยเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิลูแลมีจอมอวิโอปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิลูทาหะวิโอคโลยอทะคาถากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอเจเวออตาลาหูคอป้าวเสมานะคะโบเผวิโย
7: สิบบาทท่อคโลเย็บแผลวีชอติพาและงาคือสิบบาทท่อคโลเย็บแผลมาเย็บแผลวีออเจติพาอาชุยอตุยอชานีแตนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิบเซตฉบับคโลเย็บแผลวีชอติพางาคือไทมิกอคโลเชตาและไทวิบะจอวิชอติพากาแผลวิโยและออกเกานิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจอวิชอกาแผลวิโยสิทธิ์ประกันสังคมมากโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกานิวเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากาแผลวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ10บาททองไม่กะ10 30บาทกูเวชิริผ่าอคโลงาฮือเย็บแผลมาเย็บแผลเวออเมจอมาจอเวติผ่าไงๆงาฮือออตุงาฮือเช่นยิกาวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกะสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะ0ชเวทานุค่าหนูฮือออตุเช่นยิกาวิโยแม่
3: รายการอบูดะเจ้าโอคโลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยชริคือนอฮือกากาเชเวออคโตคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองานลาฮุคอป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิลิเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและสากุมุลอกอติชินนาลิและมุพวิโอยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาคือลาฮุคอรายการอบูดะเจ้าคโลวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิวโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพองาคือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปืต้าเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟือดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลอโกจ้าดะกือโทรศัพท์นับแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0 0สือโทรศัพท์นาบะเมเชเวทะจาดะลุลาเพวิโยและงาฮือลาหุยาติยาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคโลออคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไกเพวิโยแม

อบูดัจเจวิโยยานิมลอกอติปอทกาดัจเจวิออญอยาชอคโลงาคือติปอกอกามีลาเลชปาอุปาลุเชตาวิออวิออญิลาหุยาติภาเกียวติเกไรกาอบูดัจเจอคโลงาหือกาพูกามอดาเลออคอกากอกาดากิเชวิทปาตออลอเปติกาลีลีทาตาอุยอยาวิออคโลลาเซจาเลไรกาอบูดัจเจอคโลฮะยูลาวิโยเมฮะวิออวิออญิลาหุยาคาพอชปาลุเชตาวิคาคิเพเชลีนาติกาลิเลกาจาเมโดเมซุเมกาเมฮาเลดอซาเชโอลินาจริจักกาลิงาฮึไทมิกอคอโลแลมุยิคอยาแพวิทัปปะตอมุยิไซมาคัสปอตอลาวิอานาอกอติภาเนฮึตอดะเลอปูกากะไกจูจาวิโดวิเชวิจอวิเตจิลิลิพอกาอายิอยู่แลอาชิยอตุยอยะกะทะคะเดนิหะซาดะกิสิแมและยันยิเวอยาแลจริซอคอโลกาสเปออนแพวิโยยานิเลฮิฮาปาออกุฮาปาคโลยานินิชสุนียานิเลกะนเพวิโยและจะขอนิฮินิชขอขอไม่เลกะนิฮิงาฮาขอชกอขออิมขอแพวิโยฮาวิโอวิโอเนียราหุยาติพาโอติชตินาลิตาเลอซาวุมรอกอติชนาลิทาคะไกชอปาโอปาโลวิโอลอซาตาติพายูเวลาเลเรียกเอามาดากิเชวิโยงาฮือราหุยาติพาทอออคือปิตาเลอเลมุทาคะไกติเกเชอเลออกาปิดากิสิแม

ยานี้เชษฐาจะพอวิอยาเชอคลอยู่เวลาตาวิอลอลุมาแลลาโกเวเลดอวิติยาทาเหมาะกอเจติแมวิกะมหิลอนี่คือเชษฐาจะพออสอสาพอโลอบูมาช่วยกาวิลอเลชดาปะตะยานี้เลงาคือลาดอวิติยาทาแลดอโจวิลามาเฮเลอกวยติดอโจวิลาคักเฮติดอวิลอกุเนคืออตูเทศาจอซาพออบูกามาวิเลโกวิออลอเอติพาอยู่เวลาแลอวิออนเยลาหุยาติพาทาติเกเจดะกิกาวิโยแมลาเลเลงาฮือมิงเกจติสออคโลชูดอลาวิเลเลออฮิสฮาคอกาวิโยจิแมลาดอวิออคโลเลงาฮืออีกะมือ

0: ูก็จ้า
1: ก็จ้าเลยอ่ะคือนะปอบิเวนะปอแค่อยู่บาวิชได้ผาคาเคติก็จูจอเวก็เวอรอได้ผาอยู่เวลาแลนี่คือราหุยะติผาทาโทรกาวิโยงาคือชอยะติผาดอเวเลเลนะปอแค่แลมาดะเวอเจอราบิบารายูบาวิแตจะเคดอแลไลกาลอกคาทาคาทากันนะปอขอเลนะปอโอเคจอวิติภาชะบิบาวิโยติภาภาลโกชุติหวาวิเลนะปกให้บิตุเวสาลาดูกาวิติภาเยวิโยยะคติภาภาลโกเลเบคุชุตุเวติภาติภาภาลโกเลกะมุลุติภายูละเลนะปกให้ติภาลุบาวิโยโอเคติวิติภาชะแลเลงะหือคะเดดอนิเวติยะทาเลก็ตุอุจาวิโลแมเชสาจอซาพ่อเวมอสระอูในแพทย์สมสัตอัทศีลอธิบดีกรมการแพทย์ยกเวชอยะชอไลกาลโกนายะเชวิโยเจเลงะฮืออตุขอนาปอแค่เจาะลาวิชได้ผาแลฮาฮากาบิบาวิโยมาดะแกก็แล้วจะเคดอแลนาปอไขคาทากะบิบาวิชได้ผาแลโนฮุชิตาวิชได้ฆาแลยะเชวิโยเจแมอลโกแลเลนาปอแค่จะได้ผาแลอบูจอวิโยเจคาเคติเลอบูจอวิเลกูโกเลนาปอกแคชะเลเลเนคือนาปอกาปูวิจูออคอวิเตแทถาอานาอปุมามากุมาดะวิออจือมากาแปลุเอมากาลุอิตูออปูเลนาปอกแคชะได้ผาแลอบาพอกากาฝาลาวิเตจือแพวิโยจิแมมแลเลงาฮือชอยาเวนาปอออคอโลแลยกขยอดะคิตูวิออจือได้ผายกขยอแพไปเปื้อวิโยเจนาปอกแค่เฉลี่ยลิ้นนี่คืออสอสานาปอกขอนี่อาวิชได้ผากูแลอดีแพวิทยาชาลียกขยอนาปอกขวาโตลาปื้อวิโยเจเมลิงาฮือบิจูมาลูกนะงาฮือนาปอบิวิเฉลี่ยลิ้นก็ตุอือเวลอคาเดกอนิวิทยาชาอามาติเลโกโกเลงาฮือติปอติยานาปอจะละโกนาปอกอคอจัววิลินาปอกแค่กะทิบิบาวิโยแค่ก็เตปอติยังอ่ะคือบิวิกาเฮวิกาจอเลยให้กูเอวิออจืออยู่เลยบิวิกาจอแค่ก็นาปอคอกะแกเอเวโลเวเลแค่ก็เตผาผาละโกนาปอนาเวเลนาปอคออิกะโตลาเบกือโตลาวิจะเคเตผากะแพะให้ปื้อวิโยจิแมเลงอ่ะคือนาปอจะได้ผากะนาปอแค่แค่ตอบิบาตูมาลูลอเลนาปอแค่กะนี่คือนาปอลิเชซาจอซาพอวิออโปอบูจอสิวิลอลิงคือดอวิออบูมาจอดอแลมาดะเกดอแลกะติบิบาวิเชลมาฮิลอลิงคือดอยะเชวิติจือแพวิลอแมคะเตละลิงคือนาปอชะกะบิจาวิลอกุกะจูนาปอขอกะกะปุวิเลติจะจอสิวิโยเจลินาปอขอจูออขออขอวิติแทถะฮือวิลอกุนาปอลอนาเบเวจะเควิติผักเลออเลมือลอกนาปอมากะปุเปนาปอจะออกคอลูกาปื้อวิออกจะติผาลุยลาวิโยจิแมก็ตุจาโลเลออวิออนิลาหุยาติผากากานาวิทอกานาบาวิคลิตาเตเลอชุยอตัวสติกอคอลูยูเยแมงาคือนาปอคอนาปอแค่จะได้ผาบิบาตุมาโลจิแมเลยกขยอยากาลาวิติยาธาออดีเอแผลยกขยอนาปอบาโตลาปื้อวิโยเจยาคาเลงาคือมาบีมาแผลแล้วกะบิจอวิชอติภาโอเควิลอกุกะคาทะคาทะกะตาบีเจเมลิติหาปาติปอเลาคิเจติเจอลอกุนาปอชอโยเวนาปอแคลิจอคอนาปอคอลุลุโตลาตาวีอปิเลติยาลิลิกะเลียววอลอทาลอกุเนเลติเลมัวลาวิติยาทาเลียวดีเอแผลวิโยยาคาติภาภานาปอแค่นี้จะวิลกัวกับบิโตวิโยลียาคาติชมาฮิเวติมูลกุโอเคตะตะติดูมาโลจิเมลินาปอชกะอายิอุจาเลนาปอมากาเวติยาทาลิชอติกาเพทกะเพฮาจาวิโยลิชูกาเวชูโมเวเมสเจกามาเพลิชอยาชอโมเวเลนาปอกากากาวิโยเคกงะฮือนาปอชกะปาจัววิทะปะตอเลเตปอติยานาปอคอยกะลุเอเลนาปอคอโลเบวิจะเกเพวิลกุกะมอสลากูเกลโลเกเลนัชฮักเลฮากะฮาซาวิโยนาปอนานาปอเบเลคติบาวิติยาชาลินาปอมักกะปุเปเทลาวิโยเลฮาซาตูฮาจาเมลินาปอชกาอายิอจาเวเนฮือชอยาวิออคือคาเพวิทัปะตอติชมาเพสิทาเลคะเดกะเปือทักกังะคืออายิคะเดติแลลันยาซาวิโยและนาปอชกาเลออจิออเจอนาปอกาเลออนาปอพาสกังะคือซาเปเตเลคะเดกะชวิโยและอีกาลุยปื้อวิลอกุกาเลงะคืออีกาตอละจุหะกะจอบาวิโยเลนะปอติปาอะคติกวยเตเลติปาลิป ปอกเกือกกะตอละเปื่อเลติผาผาละกออีกะมะกอแม่แลนะปอกคอคือวิโยเลโอเคติกะนะปอกคออีกะจั่ววิติผาตอละปื้อวิโยนะปอกคออีกะคติกะเลอีกะลุอีเลคติเพเชเลคติบาวิติจึตะเตเลโอเคติวิติยัตถาลีนะปออคโลโลนาเลเบียลาวิลโกนะปอมากะปื้อปื้อเวจะเคแพกละแม่แต่ก็เลออวิออนี้ละหุยาติผาถามนะปอกแคบิวิเชเลเลสติมาติวิลโกก็จูจอวิลโลแต่ก็เลออวิออนี้ละหุยาติผาถาอรอจะได้ผากะอยู่เวลาแล้วจะเคเชลาวิโยแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
1: สหรัฐจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เอาชนะชาร์ลตันแอตเลติก5-1ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับลิเวอร์พูลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นางสาวรัชดาธนาฤเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์กลั่นกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลเตือนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมแนะนำผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลยื่นเอกสารผ่าน One Stop Service ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครถึงวันที่20กันยายนนี้
2: นางสาวลลิตาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือ57.18%ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือ48.82%ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครได้ถึงวันที่20กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตหน้าขอนแสนสุรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการเปลี่ยนรถสาธารณะ7กลุ่มเป็นยานยนต์ไฟฟ้าตั้งเป้าลดการใช้น้ำมันได้ถึง212ล้านลิตรต่อปี
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันผันผวนปัญหามลพิษและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารจากสภาพรถที่ทรุดโทรมว่าแผนงานดังกล่าวเน้นไปที่รถ7กลุ่มเป้าหมายที่กระทบกับประชาชนโดยตรงได้แก่รถแท็กซี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางรถรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกขนส่งส่วนรถขสมกจะมีการใช้วงเงินงบประมาณปกติทยอยเปลี่ยนเป็นรถ EV ทั้งระบบในอนาคตทั้งนี้หากมีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงกว่า 400,000 ตันต่อปีและประหยัดการใช้น้ำมันได้มากถึง212ล้านลิตรต่อปีซึ่งช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศและลดค่าใช้จ่ายเดินทางของประชาชนในระยะยาวโดยย้ำว่าเงินสนับสนุนตามพ.ร.ก.กู้เงินจะเป็นการให้สิทธิ์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเลือกเปลี่ยนผ่านสู่รถ EV ได้อย่างอิสระไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมารายใดนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมใช้แพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนสู่ตลาดต่างประเทศ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4,600,000 ครั้งผู้ลงทะเบียน 5,700,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แลกเปลี่ยนนโยบายกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารของไทย
5: นางสาวอิงออนปัญญากิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนว่าได้แลกเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคและหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรโดยเป้าหมายสำคัญคือการแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรทั้งเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์อย่างยั่งยืนการเกษตรแม่นยำและการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบอาหารตลอดจนการยกระดับความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรโดยมุ่งผลักดันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปสู่ความร่วมมือที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้สำหรับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรภายใต้นโยบายสำคัญเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีการเกษตรที่แม่นยำมาใช้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสหกรณ์ให้ก้าวสู่สมาร์ทฟาร์เมอร์และสหกรณ์ที่เข้มแข็งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาพื้นที่ผ่านโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการกว่า400ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
6: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ ที่จังหวัดสงขลารวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมี6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านได้แก่การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยโดยก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำในเมืองนราธิวาสเพื่อเป็นพื้นที่พักน้ำชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักและบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะในอนาคตด้านคมนาคมมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อให้ทางหลวงมีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางรองรับการคมนาคมและการท่องเที่ยวขณะที่อีก2ด้านคือการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดนราธิวาสแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการพัฒนาหาดนราธิวาสจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการใน35ชุมชนตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดและคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอทั้ง14โครงการต่อที่ประชุมครม.สัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและผลักดันการพัฒนาพื้นที่โดยมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแก้ไขปัญหาด้านน้ำพัฒนาพื้นที่สีเขียวส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดสตูลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณา18โครงการเร่งด่วนเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลีดีเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่
7: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าแล้วว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นยิ่งด่วน
0: ส่วนด้านการท่องเที่ยวจะเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดในอนาคต
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ยุทธวิธี และการบูรณาการกำลังโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรับชมการสาธิตความพร้อมของยุทธปกรณ์และการบูรณาการระหว่างหน่วยแสดงความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ได้ทางการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติพร้อมกันนี้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในฐานะแกนหลักของกองเรือซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในระดับดังกล่าวจำนวนจำกัดจึงมีความจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งระบบตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการและควบคุมการใช้กำลังและการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและนอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในระยะนี้เพราะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำในระดับที่สร้างผลกระทบต่อประชาชน
10: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าได้ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง22จังหวัดให้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานอกขันกั้นน้ำให้ทราบถึงสถานการณ์และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพราะจากคาดการณ์อนาคต3วันล่วงหน้ามีความเป็นไปได้ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาอาจต้องมีการระบายน้ำที่700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลน้ำท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรซึ่งมวลน้ำที่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะสร้างผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรแต่ขณะนี้การระบายน้ำยังอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและการจัดการน้ำเหนือปัจจุบันเขื่อนภูมิพลในแม่น้ำปิงเขื่อนสิริกิติ์ในแม่น้ำน่านและเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอหมาในลุ่มน้ำวังยังสามารถรองรับน้ำได้ไม่มีการเพิ่มปริมาณการระบายแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ไหลมารวมกันที่สถานี42นครสวรรค์จุดรวมน้ำระหว่างแม่น้ำปิงวังยมน่านยังอยู่ในระดับปกติและจะพยายามบริหารจัดการเพื่อให้กระทบต่อพื้นที่ด้านไหนให้น้อยที่สุด
11: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงต้นเดือนตุลาคมมันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับตรงนี้เราไม่ได้ระบายลงมามีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมาตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านว่าน้ำจะมาอย่างไรส่วนปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาต้องมีการปรับขึ้นขนาดไหนอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3วันอยู่แล้วครับ
10: นายธเนศกล่าวด้วยว่าเมื่อเทียบสถานการณ์น้ำโดยดูปริมาณน้ำณสถานี42นครสวรรค์ถือว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับปีที่แล้วโดยปีนี้น้ำน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยระบายน้ำเพียง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปีก่อนระบายน้ำแล้วถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสร้างผลกระทบบริเวณคลองผงเพลงอำเภอบางบานอำเภอเสนาแล้วแต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทาง
12: เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมา จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางหน่วยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: จังหวัดน่านเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่14หลังให้ผู้ประสบภัยกรณีเสียหายทั้งหลังและจะทยอยจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจังหวัดน่านเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงหรือถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทและช่วยเหลือที่อยู่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทนอกจากนี้กรมบัญชีกลางขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมให้จังหวัดน่าน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้พร้อมทั้งเตรียมสร้างบ้านใหม่กรณีเสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้จำนวน14หลังโดยใช้แบบบ้านผู้ประสบอุทกภัย2ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณหลังละ 400,000 บาททั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยกรอกแบบฟอร์มและข้อมูลพื้นฐานได้แก่ชื่อที่อยู่และรายละเอียดความเสียหายโดยไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาเอกสารราชการขอให้ผู้ประสบภัยรีบยื่นคำร้องภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมครอบคลุมปัญหาการจัดการน้ำราคาพืชผลทางการเกษตรและโครงการพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
13: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมและเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเข้าหารือครอบคลุมปัญหาการบริหารจัดการน้ำสาธารณูปโภคราคาพืชผลทางการเกษตรตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของประชาชนเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนายรวีเลอุทัยส.ส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยหารือปัญหาการจัดการน้ำเสนอให้รัฐบาลวางแผนป้องกันล่วงหน้าจัดสรรงบประมาณกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองและซ่อมแซมประตูระบายน้ำรวมทั้งเสนอให้ปรับระเบียบการใช้งบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันน้ำท่วมได้ก่อนเกิดภัยนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนพลังงานและปุ๋ยสูงรวมถึงภาวะหนี้สินสะสมโดยเสนอให้มีมาตรการพักชำระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้
14: ผมอยากขอเสนอให้ทางรัฐบาลมีการวางแผนและสั่งการหน่วยงานของรัฐครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรมชลประทานกรมเจ้าท่าและหน่วยงานอย่างอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ติดกับพื้นที่มากที่สุดในการแก้ไขพัฒนาคลองส่งน้ำต่างๆที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบดูแลครับพร้อมจัดสรรงบประมาณในการกำจัดสิ่งกีดขวางซ่อมแซมประตูระบายน้ำและขุดลอกคลองในพื้นที่รับน้ำครับรวมถึงอยากให้พิจารณาแก้ระเบียบของการใช้งบประมาณของบางหน่วยงานครับที่จะใช้งบได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการประกาศให้เกิดภัยก่อนหรือต้องท่วมก่อนนั่นแหละครับถึงจะใช้งบได้นั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับและเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอแทนที่จะนำงบมาใช้หลังจากที่มีน้ำท่วมไปแล้วครับ
13: ด้านนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำโดยขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่ยืนยันจะไม่ให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านหลังวันที่31สิงหาคมพร้อมเสนอให้เจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ชะลอโควต้านำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลีที่เหลือประมาณ 470,000 ตันจนกว่าเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้โรงงานรับซื้อผลผลิตในประเทศและช่วยพยุงราคา
15: ดิฉันจึงอยากจะขอค่ะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยหาแนวทางหรือว่ามาตรการค่ะในการเจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ให้ชะลอโควต้าการนำเข้า 470,000 ตันที่เหลือออกไปก่อนจนกว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จค่ะคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้โรงงานค่ะได้เปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของพี่น้องเกษตรกรไทยได้อย่างเต็มที่เพราะในช่วงที่ผลผลิตของคนไทยกำลังออกสู่ตลาดค่ะเราควรเปิดพื้นที่ให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของคนไทยได้ขายก่อน
13: ขณะที่นายชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหารือปัญหาในพื้นที่หลักสี่และจตุจักรทั้งการดูแลบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรการพัฒนาหมู่บ้านเก่าการจัดระเบียบพื้นที่ใต้สถานี BTS หมอชิตและการแก้ปัญหาขยะกลิ่นและเสียงจากตลาดกลางคืนเรียบด่วนแดนเนรมิตทั้งนี้เสนอให้กรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาไฟส่องสว่างในอุโมงค์บางซื่อที่ดับบ่อยจากการขโมยสายไฟส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมขอให้ตำรวจและกรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการป้องกันการโจรกรรมและเร่งแก้ไขระบบไฟส่องสว่างด้วยสวิสาประทุมมารายงาน
1: ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจที่แท้จริงพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เกี่ยวข้องนายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านรวมถึงกรณีมีข้อกล่าวอ้างว่าผู้ได้รับบาดเจ็บบางรายอาจถูกยิงจากหอเฝ้าตรวจโดยมีผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าร่วมประชุมยกเว้นกอรมน.ที่มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจ
16: 22ปีมาเนี่ยโดยมากการก่อเหตุชายแดนภาคใต้จะมีเป้าหมายเอาชีวิตพี่น้องประชาชนครั้งนี้มีแต่ว่าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการมันแตกกับทุกครั้งเลยทุกครั้งเนี่ยที่เราเกิดเหตุและเราสันนิษฐานว่าเหตุเกิดจากอะไรโดยมากก็จะ1การแบ่งแยกดินแดน2ของเถื่อน3ยาเสพติด4งบประมาณแล้วก็5การเมืองด้วยก็วันนี้จะมีผู้แทนที่อยู่ใน4จังหวัดที่มีปัญหา14ท่านเลยแล้วก็ทุกพรรคการเมืองที่เราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาแล้วก็หาข้อมูลให้ชัดเจนเราจะได้แก้ได้ตรงจุด
1: โดยนายมนเทียนระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดำเนินต่อเนื่องมากว่า22ปีมีความซับซ้อนจากหลายปัจจัยสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดมีลักษณะมุ่งเป้าทำลายทรัพย์สินของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงทำลายเสาไฟและกล้องวงจรปิดจึงต้องเร่งตรวจสอบแรงจูงใจที่แท้จริงสำหรับการแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการให้ตรงจุดหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสินค้าผิดกฎหมายหรือการทุจริตสามารถใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายได้แต่หากเกี่ยวข้องกับแนวคิดแบ่งแยกดินแดนจำเป็นต้องใช้การพูดคุยและเจรจาโดยย้ำว่าการแบ่งแยกดินแดนไม่สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในเหตุการณ์จำเป็นต้องศึกษาข้อเท็จจริงและพิจารณาเปิดพื้นที่พูดคุยอย่างเหมาะสมเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดผลอย่างถูกต้องและยั่งยืนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับอัตราการออมเพิ่มเพื่อประมาณการยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปกบข. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins เพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายการเงินที่สมาชิกตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูดังกล่าวได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
18: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
17: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
18: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
17: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
18: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยสหรัฐจะส่งที่ปรึกษาด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติไปยังพื้นที่ดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน $500,000 สหรัฐเพื่อสนับสนุนการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย165 รายและสูญหายมากกว่า550 รายรวมถึงเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3 รายโดยทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 1,000 นายพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายจอห์นแรดคลิฟฟ์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกลองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมามีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ดานามิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยืนยันว่าผู้อำนวยการ CIA ได้ติดต่อหารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียระหว่างการเยือนรัสเซียครั้งล่าสุดอย่างไรก็ตามนายแรดคลิฟไม่ได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนายเอสมาอิลบากายีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์มีกำหนดเดินทางเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้

0: บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่อย่างน้อย550รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกถึง 16,000 รายซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคที่มียุงเป็นพาหะขณะที่ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 31,380 รายและเสียชีวิต88รายเนื่องจากช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบังกลาเทศและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่มียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ2ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งเปิดบ้านไล่ถล่มชาวตันแอตเลติก5ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลชนะเวสต์บอมบิทอัลเบียน3ประตูต่อ2เพรสตันนอร์ทเอ็นแพ้เอเวอร์ตัน0ประตูต่อ4และแบรดฟอร์ดซิตี้โดนจุดโทษเอาชนะเบอร์ลี่4ประตูต่อ2สำหรับผลการจับสลากในรอบ3คู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลพบท็อตแนมฮอตสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าพบนอริชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบไบรตันและอาร์เซนอลออกไปเยือนอิปสวิชทาวน์ศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเปิดบ้านถล่มเรอัลโซซิดาด4ประตูต่อ1จากแฮตทริกของคิเลียนเอ็มบัปเป้และอีก1ประตูจากวินิซิอุสจูเนียส่วนโซซิดาดมาได้ประตูปลอบใจจากลูก้าซูซิสทำให้ทัพราชันชุดขาวเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนทะยานขึ้นจ่าฝูงได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดินสเตเดียมทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก0ประตูต่อ2ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2ประตูต่อ2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอทำให้ทัพช้างศึกแพ้ไป2ประตูต่อ4จบรองแชมป์รายการนี้หลังจบเกมแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะชุดนี้เนื่องจากก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยไม่น่าผ่านรอบแบ่งกลุ่มแต่ทีมพิสูจน์และเห็นศักยภาพของนักเตะโดยเฉพาะดาวรุ่งที่สามารถรับมือเกมใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางคัสนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดสดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT2HD T-Sport 7 Monomax Sport ช่อง9 Mcot HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวีช่อง32และ PPTV HD ช่อง36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าว Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำโดยอาภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันและณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกาญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยด้านยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทับโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัจนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญ1ยิงปืนวางเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าบินตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลเช่นเดียวกันเทเบิลเทนนิสวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดิลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยอีสปอร์ตจะแข่งขันในระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทอง

0: จากการแข่งขันเกม e-football ขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกัน
1: สำหรับความพร้อมเนี่ยเราเป็นปีหนึ่งที่เรามั่นใจเพราะว่ารอบนี้เราใกล้ชิดนักกีฬามากกว่าทุกๆปีที่เราทำการเก็บตัวมาแล้วเราก็เตรียมความพร้อมทางฝั่งสมาคมไม่ว่าจะขาดหรืออะไรหรือติดตรงไหนเนี่ยสมาคมไม่ยอมให้ติดเลยครับปีนี้ทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวังหนึ่งเหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสักสองเงินสองทองแดง
0: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมอีสปอร์ตไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดียวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ eFootball PC และ eFootball Mobile ประเภทไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Breakpoint PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมเทควันโดไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องกฎกติกาอีกด้วย
2: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคตตาล็อกของโอลิมปิกมาใช้นะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันอยู่ว่าเวทน้ำหนักโอลิมปิกเนี่ยนักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยเพราะฉะนั้นโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่โค้ชเชได้เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎกติกาด้วย
0: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยยอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสในการคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุด
3: ก็ส่วนใหญ่ก็ได้คะแนนจากเรียน PCSystem กับเรียนกอล์ฟไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ไม่ได้คะแนนก็โค้ดตัดลงไม่ได้ครับก็หนักใจครับเพราะว่าก็ทีนี้ก็เหมือนการันตีได้แน่ๆเกือบ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับครั้งนี้ก็ใครได้แต่ก็ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
0: สำหรับการแข่งขันเทควันโดในเอเชียนเกมครั้งที่20นับเป็นครั้งแรกที่ยึดรุ่นน้ำหนักตามการแข่งขันโอลิมปิกโดยผู้ชายมี4รุ่นได้แก่58กิโลกรัม68กิโลกรัมและ80กิโลกรัมขึ้นไปส่วนผู้หญิงมี4รุ่นเช่นเดียวกันประกอบด้วย49กิโลกรัม57กิโลกรัม67กิโลกรัมและ67กิโลกรัมขึ้นไปปุริภัทรสอนการรายงาน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวาขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตเช่น หลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาต
8: ุผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
11: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของจีนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 6:13 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:10 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 2:15 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาที
12: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการคลิปบัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99 ต่อ1150 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกเพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึง28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022695400หรือ022695410-3กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.fa.go.th หรือที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 บาทถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงและอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายโดยหนึ่งในโรคที่พบบ่อยคือโรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบสาเหตุอาจมาจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือไวรัสซึ่งสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ทางด้านกรมการแพทย์ให้ข้อมูลว่าในช่วงฤดูฝนควรดูแลสุขภาพตนเองอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้ซึ่งการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในช่วงหน้าฝนนั้นนอกจากดูแลตัวเองจากภายนอกแล้วไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และเน้นการรับประทานผักและผลไม้เพราะสารอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง และรับมือกับโรคในช่วงหน้าฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ช่วงหน้าฝนที่มีสภาพอากาศอับชื้นและเย็นลงซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคหากเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานไม่แข็งแรงแล้วเข้าหน้าฝนอาจมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โดยไม่เพียงแต่เสี่ยงกับโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคทางผิวหนังเท่านั้นแต่ดวงตาก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันครับโดยเฉพาะโรคตาแดงซึ่งมักระบาดในหน้าฝนเพราะเมื่อฝนตกน้ำฝนจะไปชะล้างฝุ่นละอองที่อยู่ตามอาคารหลังคาหรือตามรั้วต่างๆและอาจจะกระเด็นเข้ามาสู่ตาเราได้ซึ่งน้ำที่ท่วมขังนี้อาจจะมีเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียและเมื่อน้ำที่สกปรกกระเด็นเข้าตาก็อาจจะเกิดอาการติดเชื้ออักเสบเคืองตาอย่างรุนแรงหรือตามัวเป็นต้นนายแพทย์เอกชัยอารยางกูลจักษุแพทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าโรคตาแดงอาการต่างๆจะเกิดขึ้นได้ภายใน 1-3 วันและระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ14วันโดยจะเริ่มจากเกิดอาการตาขาวมีสีแดงเรื่อๆระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติหากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหนังตาจะบวมน้ำตาไหลมากต่อมน้ำเหลืองบริเวณกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงและหากติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองมีน้ำตาไหลตาแฉะมองไม่ชัดและหากเกิดจากการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลครับซึ่งวิธีการป้องกันโรคตาแดงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วยเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวควรป้องกันและหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตารวมไปถึงหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในระยะการระบาดของโรคตาแดงมันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในพื้นที่แออัดหากมีความจำเป็นควรสวมแว่นกันแดดกันฝุ่นกันลมและควรระวังไม่ให้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาส่วนการรักษาโรคตาแดงนั้นหากมีอาการตาแดงแล้วควรพักผ่อนหรือลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคและสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยลดการระคายเคืองตาได้และควรพบจักษุแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุผลมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ังหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดดกผัดชิเหล่าซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอโล
9: อาเชื่อเฮทีเลลิโง
5: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเราก
13: ็จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
16: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้น

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฏมันดูติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
6: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
5: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
6: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
0: เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฏมันดูติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตนายดนวิทย์พูนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดูชี้แจงต่อผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณประเทศเนปาลกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราซูว่าทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวานนี้ว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีเอกอัครราชทูตขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยรวมทั้งยืนยันความพร้อมประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่สำหรับหมายเลขติดต่อของทางการเนปาลได้แก่หมายเลขฉุกเฉิน1234สายด่วน1144และ Nepal Tourist Police โทร9851289445หมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดูโทร9771437-1410หรือ9771437-1411เบอร์ฮอตไลน์หมายเลข+9779-8187-49944ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบภูเขาแม่น้ำเลนเดโคลาและแม่น้ำโพเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีรงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่ภูเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา ระบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา

雪花文化啊，阿姆萨阿姆历史我诺兹的话贝拉沃啊阿姆历史我巴嘎古诺曼亚สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มังกรชื่อสพทเชียงใหม่แบกดังง่าเอาลิซึงโดยจะมองปัญญากว่าวิทยุอย่างเฮยีครึ่งความถี่อย่างเฮที่ตู้ลี่ฮาชีสโจวโจญาโดละยีระบบอย่างเฮระบบเอเอ็มอาจจะแปลว่าระบบไลฟ์สุดบางอย่างฟิสุบิยิเพมก็คือสวทเชียงใหม่ง่า AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์เรดิโอจ้าง่าแนวงบางอย่างคือแนวแนวสมมุติความหนีเจมัวติควาด้วยที่มูลงบางอย่างคือหนีมุขความหนีสามโมงนาทีงาความหนีคือนาญาสติเรดิโอจ้าง่าอาวเชียวบัวง่าท่าวยิเพว่าตีจังงบางอย่างอาวสุดสุดแปลว่าเชียวอะไรที่เรียกหนีหัวง่าอย่าละเหอบรายการลิสงจอมคติลีวันนาเจงามาบโลชิยังโอบัญญังบลิสมกว่าบเซบุชาฟอลชานันนาเชบังวิทยุเนี่ยเธอยี่ระบบเนี่ยเธอเอเอ็มบโลคุณเนี่ยเขามาสบายเธอวิทยุที่นันนางาอันนี้บอกว่าคติลีนันนาอันนี้บอกว่าท้าวฟิบัวเฮงบทะเลตุยเนี่ยบังงาฟอชอแบงชิ่งที่บสุดสุดแพ้บยิ่งหลังจะมาอาจีอากัวปาโซเนี่ยนะทะเลยี่หูงา

ที่นี่อวชาขวาบุรังวาจะมาปีมาเือจะมาเสจียงเชื่อมองมันจะคือเรื่องผงเงาะไงอาวุชีจืออุชีผุฟมังไงอาวุผุฟมาอามสังงมันยาอาวุชาขวาวเฮที่กระถัวเฮมัวเงาะเสือสูจวะอามสังงมันยาเที่ยวจันแรยุคขวเฮจูได้เหยิศเฮจูได้เหมัวมามัวล่างเงาะอาก็คือวุฟูเนี่ยฟอกเงาะแต่กระถัวมันยาอ้ายอุปภพฟงมันยายุคขมยาง่อหิมลาเบสุเบชกว่าไงที่แบ่งของมันยาที่การถวายคือยิสือคือจุดาเหยุคขวคือมามูลาเหอันก็คืออุปอยู่เฉยง่ออุปจอมันยังไงที่แบ่งของมันยาสังเหตุไงวิสือจุดาเนี่ยหมูมามูลาอันก็คืออุปฟอมาชิปุดูฟามังะอยู่ที่มาเฮงวาที่มาปีมาเออจะมาซื้อจีเชียชาวขาวรังไงที่ก็ที่ว่ามันจะคืออารามมาซื้อสุดวงมาซื้อซื้อสุดวงมาซื้อชาวขาวไงวุ้นเส้นของมันจะคืองานวุ้นที่มาคืองานดูแลสุขภาพเยอะชาวขาวงานยี่วุ้นที่มังโอเป็นยาเห็ดผงอ่ะที่วุ้นยี่เชื่อรู้เห็นว่ามูฮึมามูละอันก็คือผู้ยอมมันจะคืออาชีพผู้ดูยอมงมันจะคืองานพาทุกการไงเอาแท่งออกไปคือพาทุกการมาชื่อบางงานชื่อคือเชื้อชาเงาะแบ่งชื่อมังมันเนี่ยคืออันนี้แท่งเงาะเอาอิสิจางเงาะอันเนี้ยวอาผีอาปลาเอาเนี้ยวชุมโมทางไงยาอิสือโจแท้ๆเอาฟูกุลิยงมันยังเงาะอาเมษาซื้อเอาลิปาลิมาซื้อไงอธิเลจัวเบชงมาคือพาทุกการชื่อว่าง่ายนี่มาถิมังโอเบญ่าอาวุปฟูยูมางอยิ่งเจออติเนี่ยคือมามูลานี่ฟูยูมันเนี่ยคืออุตมะหงอเกิดจากโรคบางชนิดไงน้ำมาทับปุ๊บคืออัลลาคือกลิ่นน้ำไปเฉียงอุปฟูยูมางายาแบบมันเนี่ยคือที่โรคเบาหวานถึงมางาอติเนี่ยคือโรคโรหิตจานไงอติเนี่ยคือโรคต่อไทรอยด์ไปไงที่ถือมาไปคือโรคดังขาวไงที่ถือมาไปคืออะไรแบบเดียวโรคระบบประสาทไงอือถือมาไปคือไงคืออะไรเนี่ยอาวุธพวกอุปยมาคือที่นาธรรมควันยี่คือยมาคือจวบเฉยไงเหตุผลมาคือไงที่ถือมาโง่ไม่ยังไงที่อาวุธพวกยมาไม่ยังไงยิ่งเสือด้วยยี่หมูหมาหมูลาวังไงอะไรกินยี่คือพวกยมาคือไงมาคือเหตุผลธรรมจวบเฉพาะงานพฤติการง้อพฤติการง้อมันยาเอาวุ่ยชื้อง้อเอาทำร้ายสุขภาพไงเอาวุ่นกูเดียวมากว่าชิมาง้อปีความง้อมันยาเที่ยวการดื่มเครื่องดื่มง้อแอลกอฮอล์เอาซื้อเพื่อซื้อมีดัวมาง้อที่นี่ยุโกเชียมาง้ออาลามาจ่าอาลามาดัวเนี่ยคือเอาวุ่นกูเดียวกูมีอะไรไปอยู่มาจูมาง้อไอ้ที่มองไม่เนี่ยคือมีโอกาสเงาะศูนย์มีโอกาสคือศูนย์ยังไม่ใช่ไงเอาไปคว้าโนมาสูบบางขวาคือโอกาสมาคือสูงมากกว่าคนที่ไม่สูบไปเฉยๆไงที่บางไม่เนี่ยคือเอาที่ดียืมไม่เนี่ยคือไงยาแท่งหัวแป้มไม่เนี่ยคือทานให้ไงจำนวนอนุมูลไม่ไงอิสระเงาะบริเวณวายาววุชิจิวังไงเพิ่มมากขึ้นไปเฉยไงที่วุฟุรมังงาไอ้ที่มาคืออาทิเนี่ยเอาทางให้เซลล์เงาะเซลล์สั้นไม่เล็ดสีผงเงาะมาคือเอาวิชิมายิจามาคือว่าปีขวายิสีนี่แดงมังว่าเอาที่มาโดนเสด็จจากเสด็จมันยังคือยิเซลมาคืออ่องแอร์ยังไปเฉยไงใช้คือได้ขึ้นมาโดนเฉพาะงานอันนี้มาคือเอาวิชิมาคือเนี่ยฝอมาคือฟุ้งซ่าไปเฉยไงที่จะมองมันยังคือการพักผ่อนไม่เพียงพอไงที่นี่คืออาวุธสามารถดวงมาคือไงอาหารห้าหมู่มาคุยมาคือไงถ้าชงกับแบบก็แบบอาวุธต้ามาคืองอที่เตรียมหมวกต้าคือที่หมวกหนักงออาวุธสามารถงอจะเอาเพียคืออาหารห้าหมู่มาคือจะมาคุยไปใช้งานวิตามาคืองอมีส่วนไงอาชีพพูดไปคือวิตามินเงาวิตามิน B12 ท่าเหล็กมาคือจวดใช้งานทอนแดงงอที่นี่คือ
สังกะสีไงอันที่นี้คือเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดไงแบ่งชั่วโมงมันเนี่ยคืออาวดูแลสุขภาพยามมาคือที่เหตุผลของงานวุฒิวุฒิจอมคืองอโนก็ดูนุ่มกว่าเชงอ่ะสืบเปิดสมิดัวมาจากก็ดูจากว่าก็ดูก็มีให้ประโยชน์มันจุ่มมาอ่ะจากเสียดูเสียงมันยังคือชื่อเสียงคืออาวุงอท้าวยิ่งเซลงอ่ะคืออาวุช่วยชาวมังงอจุ่ยกิมาคืออีอ่องแอร์เป็นยังไงอาจจะเป็นยังอุปโภคอย่างมาคือเอตมาที่ผมมาเกลินหน้าเป็นยังไงอาจจะเป็นคืออาวุชเขาว่าไงปีมาสุดจริงชาวมังมันยังคือไงอามาคือไงอามาก็เดี๋ยวมาดูแลสุขภาพเยอะจากว่าไงยาแบบมันก็คือวิธีเงาะวิธีแก้ปัญหาไงเฉพาะบอกวิธีแก้ปัญหาเรื่องเงาะคืออุปฟอร์มเงาะเอาโวยุโคโจแทงไงเอาโวมาคือมากดเดือมากว่าเชื่อยีเต้าขึ้นหนาขึ้นเงาะติดเตะว่าพระผอมเพียงยีไปเฉยไงที่นี่คือบ้านหลังก็ไม่ยาเงาะเอาโวที่ยุคเชื่อมาดูงอมันก็ใช่เหรอว่าซื้อเพื่อซื้อมีดวงมากว่าละมาจ้าละมาดัวละมาเชื่อของมันยังเหรอว่ากูเด็กก็มีว่าอีประโยชน์เด็กก็มาจงมันยังไงมีความเสี่ยงตอนนี้คือถ้าจะถ้าดูเบื้องเฉยเฉพาะง่าพมังของมันยังคือมันคือมีความเสี่ยงเงาะทางให้เกิดไงอุปโภคคือวิสุทธิ์ก็คืออุปโภคมันคือเกลียดหน้าเบื้องเฉยเฉพาะง่าที่ถึงมางบัญญัติคือไงเอารับประทานอาหารว่าเอาจ่าดัวคือกว่ายิบประโยชน์จอมเลยควาจ่าไม่ใช่ของง่ายที่ถึงมางบัญญัติคือไงปีขว้าวจะเกิดดูแลจะคือผงเงาะออกยังไม่คือไงเอาคือว่าพดแพ้ไงหมอผ่าหมอมาไงเอาว่าโรคประจําตัวแต่ขว้าเลยก็กูจะมาไงวันนี้เฮติเดก็กูนี้ก็สุดท้ายนี้ไม่ใช่ของง่ายอธิบายมันยังไงชอบง่ายทำไมคือมากดเดียมากว่าเชื่อชอบง่ายถ้าเชื่อในนั้นเป็นเช่นว่าเหตุผลและหลังมันยังคือเมียนี้มันยังคืองานเที่ยวผัดลูกกาหัวนี้จวบมังงาที่ถึงมองมันยังคือเรื่องสุขภาพคืองานอันที่นี้คืออาวุกดูก็มีเช่นมาคัสก็คืออิทมาคือยี่เหตุผลอุปภูมิมาคือเนี่ยสามเหตุผลที่จวบไปเฉยชอบง่ายอาบะคือประจักษ์สุภาพคือไงปีขว้าอักงูผัดลูกกากูเรียมันดาวเว่ไปคือไงเอาพัตุกังอันยาเอาอัฟฟ้าป้าเอาบามาคืออุลิมอจุบะคือเสียงของวัดจอมเนี่ยเอ้ยทำไมไม่เนี่ยคือเอาสันนิษฐานไม่เอาพักกุญย์ไม่คือเอาเลื่อนสุขภาพจะขึ้นมากว่าชีพุทธห่อเอ้ยมาที่กุญย์ว่าที่ถึงมาก็คืออ้างว่ามีโรคประจำตัวจอห่อไม่ยิงอ่ะเอ้ยทำไมคือไงลักกลิ่นหน้าไม่ใช่ไงถ้าเชื่อดังนั้นแบบมาเชื่อว่าโอ้ยสุดแท้คืออุปภูมิไม่ใช่คือไงเหตุผลหลังไม่ใช่คือพัฒนาการเงาะหนีมาถึงมันก็คือไงโรคบางชนิดไงสร้างมาถึงมันก็คือเรื่องพฤติการเงาะเอาสุขภาพมาก่อชีวิตเดิมมาคือไอ้ที่เรียกกลิ่นน้ำเป็นสิ่งง่ายอาทิตย์แบบมันยังไงเชื่อเขาว่าไงมาก่อเดี๋ยวมาก่อชีวิตจำมึงไงเอามาก่อเดี๋ยวมาก่อชีวิตมันจะคือวิสัยคือเงาะเหมือนสร้างหัวใจเฉยๆของไงพี่ข้าโน่นุกโกดิโน่มาก่อชีวิตเงาะนุกโกดิโน่มาสนใจมันจะคืออาจารย์น่าจะเป็นสัตว์จุลิเป็นโฮมยาเฮงาวยุคโขมือจ้าหมอจ่าจ้าเบื่อหัวซื้อชดซื้อเบื่อหนาวเบื่อชิจเบื่อจ้าหัวขึ้นหนาเบื่อเสียสัญญาเปียเสียความงาเบื่อมาโกเดียวมาเหนียวไม่ยาเฮงาสุกกว่าเสียงเสียความงาอันเบื่อนี่มีถึงรองงาเบื่อเสียความงาคือบ่มองงาด้านทางสุดาคือด้วยชีวิตมาผู้สาวชีวิตเขาคือมีวัดจีเสียความงาอันที่นี่แก่ที่นี่ว่าขึ้นด้วยแล้วก็เยอะข้อความคุยเจอของง่าคือโมง่าข้อความสวัสดีครับ

Azobe manhã, tete cheia de ouro e de mel.

0: 的那个大。
1: 啊，你这爹咪啊，我老了。
2: 耶，是子你下阿爹妈那哦，咋的咋个？啊，走的。

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งพร้อมจัดหายุทโธปกรณ์แทนที่ปลดระวางอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งในทุกมิติแต่จำเป็นต้องปรึกษาผู้บัญชาการเพื่อจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนในส่วนที่ต้องปลดระวางไป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภายหลังการตรวจเยี่ยมณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็เป็นการมาดูความพร้อมของกองทัพเรือตามจุดประสงค์ที่พยายามจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้ครบทุกเหล่าทัพเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันได้ความเข้าใจในการปกป้องอธิปไตยของประเทศพร้อมกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ได้เห็นว่าในด้านความรู้ความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือไม่เป็นรองใครฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งและเหมาะสมกับชัยภูมิรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์ในที่มีประจำการอยู่ตอนนี้จะมีความพร้อมแต่ก็จะต้องมีการจัดหาเพิ่มเติมเช่นกันเนื่องจากบางชนิดหมดความสามารถในการทำงานหรือปลดระวางแล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องมีการหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าจะต้องมีการจัดสรรยุทธโภคกรมาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรสิงห์ยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากมีข้อร้องเรียนมีมลพิษทางกลิ่นพร้อมดำเนินคดีหากมีความผิดจริง
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการโรงงานของบริษัทซีฟีอินดัสทรีจำกัดประกอบกิจการรีไซเคิลขยะหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเรื่องมลพิษทางกลิ่นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งทีมงานเข้าตรวจสอบภายในโรงงานทันทีและพบข้อมูลว่าขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการยังไม่เรียบร้อยครบถ้วนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจำเป็นต้องสั่งหยุดการดำเนินการกิจการไว้ก่อนขณะเดียวกันในการแก้ปัญหากลิ่นพบว่ายังมีเงื่อนไขบางประการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยมีคำสั่งไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาตะกรันและน้ำเสียซึ่งเป็นหนึ่งในต้นตอของกลิ่นจึงต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องพร้อมทั้งได้ประสานให้อุตสาหกรรมจังหวัดส่งข้อมูลแจ้งความคืบหน้าไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบต้นทางของวัตถุดิบที่นำเข้าสู่โรงงานว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ห ากพบว่าไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายต่อไปปฏิพลสุทธาพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมกว่า 1,700 รายโดยมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
9: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานด้านกฎหมายหลังตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกที่ประชุมกกต.จึงมีมติให้ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยเป็นมติจากที่ประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและครั้งที่51ทับ2569เพิ่มอีก162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายทางนี้ผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับสมัครแต่ยังสมัครมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีส่วนผู้ที่สมัครรับเลือกเป็นสว.ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดขณะนี้สำนักงานกกต.ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีรวมทั้งประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลพระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
10: ์โอ้โบดาเจ้า
11: โอ้มิชเปอร์
10: เหมือนซุ้งค่ะ
11: พวกว่า
10: เนาะจง
12: อุดูธรรมะ
10: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
12: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือลองหิ่งเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซะจะผัดดกผัดชิหล่อซะบา
8: ที่วิจารวิออกคอลุก
9: อาเชื่อเฮทีเลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระ
5: ราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกๆท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
10: เพราะเรามีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทประกันภัยตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มั่นคงโปร่งใสเพราะเรามีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพและเพราะเรามีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพราะทุกเรื่องการประกันภัยคือหน้าที่รับผิดชอบของเราสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
11: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OICconnect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้เชื่อว่าใครหลายคนก็มีแพลนที่จะท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำครับการเดินทางทางน้ำจะมั่นใจได้ก็ต้องมีประกันภัยเข้ามาช่วยครับ ถามว่าทำไมต้องมีประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารครับเป็นประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักครับเขาอยากจะคุ้มครองผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเดินเรือกล่าวว่ากรมธรรม์นี้ครับมีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นคุณจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเดินเรือครับก็มีหน้าที่ต้องจัดทำกรมธรรม์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารทุกคนตลอดการเดินทางอย่างปลอดภัยสำหรับสิทธิที่จะได้รับจากประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารผู้โดยสารเรือทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาพบังคับเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางทางเรือนั้นจะปลอดภัยและได้รับการดูแลหากเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยสิทธิความคุ้มครองหลักมีดังนี้ 1. คุ้มครองผู้โดยสารเรือทุกคนไม่ว่าคุณจะโดยสารเรือลำใดหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุณจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์2. กรณีที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะได้รับวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อราย 3. กรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อรายส่วนระยะเวลาการคุ้มครองกรมธรรม์นั้นจะมีอายุการคุ้มครอง1ปีเต็มทั้งนี้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการเช่นเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือขยายให้ครอบคลุมถึงพนักงานประจำเรือรวมถึงผู้ที่รับจ้างทำงานบนเรือโดยค่าเบี้ยประกันภัยจะปรับตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากความคุ้มครองในส่วนภาคบังคับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-112-7302
13: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 1476 KHz และ AM 639 KHz ค่ะในช่วงบ่ายแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งกับบทเพลงเพราะๆในช่วงยามบ่ายวันนี้เป็นคิวของเพลงลูกทุ่งค่ะคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังกันอยู่วันนี้คิวเพลงขอกันเข้ามาเนืองแน่นมากโดยเฉพาะทางออนไลน์นะคะอีกช่องทางหนึ่ง TikTok แจงสาวยองคุณผู้ฟังที่อยากจะเจอหน้ากันนะคะคิดถึงกันก็แวะเข้ามาทางช่องทางไลฟ์ TikTok กันได้ค่ะแจงสาวยองนะคะก็ลองเซิร์ชดู JANG สาวยองภาษาไทยค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้สื่อสารกันนะคะคุณผู้ฟังและแน่นอนค่ะถ้าอยากจะโทรเข้ามาทางหลังไมค์0532767939 อยู่ๆก็ลืมเบอร์โทรศัพท์0532767939ค่ะเบอร์เดิมนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถแนะนำงานเพลงกันเข้ามาได้บทเพลงลูกทุ่งเพราะๆค่ะวันนี้เป็นคิวของเพลงลูกทุ่งนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงมีเพลงลูกทุ่งแบบโอ้โหหลายๆท่านนี่แนะนำกันเข้ามาเราไม่ได้ฟังกันนานมากๆนะคะหลายผลงานเพลงเลยค่ะยังไงแล้วเดี๋ยวก็ติดตามรับฟังกันได้ในรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้นะคะในช่วงต้นรายการค่ะต้องขออนุญาตเอ่ยถึงพื้นที่เสี่ยงกันบ้างดีกว่าเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะวันที่29สิงหาคมที่จะถึงนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราในพื้นที่อำเภออมก๋อยค่ะถือเป็นพื้นที่เสี่ยงวิกฤตเจอฝนตกหนักสะสม5วันติดตั้งแต่วันที่29สิงหาคมยาวไปจนถึงวันที่2กันยายน2569เลยซึ่งจะมีฝนตกสะสมประมาณ5วันนะคะถือว่ามีพื้นมีความเสี่ยงวิกฤตสูงมีโอกาสเกิดฝนที่เป็นตกต่อเนื่องสะสมดินโคลนสไลด์น้ำป่าไหลหลากกันได้ในพื้นที่อำเภออมก๋อยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นห่วงเป็นใยค่ะเมื่อสักครู่นี้เวลาประมาณ 14:35 นมีข้อมูลว่าอำเภอเชียงดาวเกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.6 นะคะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรหรือแทบจะไม่รู้สึกเลยนะคะก็ 1.6 ก็เป็นข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานสถานการณ์กันเข้ามาเรื่อยๆทั้งสถานการณ์ของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ข้อมูลของแผ่นดินไหวค่ะตอนนี้ท่านใดที่เดินทางกันอยู่เตรียมจะเลิกงานแล้วเอาเป็นว่าเรามาฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่าคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงรออยู่เยอะมากนะคะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยค่ะว่ากันว่าไม่แน่ใจว่าเขาขอให้ดีเจหรือว่าขอให้ใครเป็นโสดทำไมไปฟังเวอร์ชั่นของคุณก๊อตจักรพันธ์กันค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็มีสายเข้ามาทั้งหลังไมค์และทางออนไลน์ค่ะต้องขอบคุณทุกๆผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะก็จะพยายามเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงยามบ่ายแบบนี้หลายคนบอกว่าเริ่มง่วงเหงาเหานอนกันแล้วหรือบางคนทำงานเพลียมาทั้งวันนะคะไปฟังกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงค่ะขอกันเข้ามานะคะบอกว่าจะไปเก๋เข่าไก่ละเจ้าแต่รอฟังเพลงดีเกินเนี่ยนะสายหลังไมค์บอกว่าโอ้รอฟังเพลงนี้เลยค่ะดีเจเปิดให้หน่อยขอบคุณเจ้าแม่นางนอนนะคะไปฟังพร้อมกันค่ะคุณผู้ฟัง

ขอบคุณทุกผลงานเพลงค่ะที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะเมื่อสักครู่นี้พี่นนท์ก็โทรเข้ามาบอกว่าอยากจะฟังเพลงอะไรก็ได้ของพี่เสด็จค่ะแล้วแต่ว่าดีเจจะจัดให้เลยอีกสักเพลงแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กันนะคะฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะทยอยเปิดให้เรื่อยๆนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของข่าวสารกันบ้างดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าทางรัฐบาลเองก็มีการประกาศเป็นนโยบายนะคะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สสส.ค่ะรับมอบนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะประกาศเลยว่าไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า 100% ซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะคุณผู้ฟังซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปีศาจร้ายอีกตัวนึงนะคะถ้าพูดถึงปีศาจร้ายอีกตัวนึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียกว่าแคร์พอดหรือพอดแคร์บุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นะคะซึ่งในตัวของบุหรี่ไฟฟ้ามีการผสมเมทแอมเฟตามีนเอโทมิเดทซึ่งจะทำให้เสี่ยงหมดสติและมีอาการหัวใจวายเฉียบพลันได้เป็นข้อมูลจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอดบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการค่ะนี่เป็นผลแลบนะคะโดยตัวอย่างเนี่ยมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุอยู่ในพอดผลการตรวจพบเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 แล้วก็พบเอโทมิเดทซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ปัจจุบันถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอดเคค่ะหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้การตรวจพบครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการตรวจพบยาเสพติดดังกล่าวเนี่ยนับเป็นครั้งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบการนำสารทั้ง2ชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งมาสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบใหม่ตอนนี้นะคะมีการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อร่างกายมีความเสี่ยงในเรื่องของหัวใจวายหมดสติค่ะสำหรับการนำสารทั้ง2ชนิดนี้มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสูดเข้าไปในร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันเนื่องจากเอโทมิเดทนะคะมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติค่ะหัวใจวายในขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันด้วยตอนนี้ถือว่าอันตรายมากๆนะคะคนที่มีพอดเคมีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ตระหนักให้ดีว่าชีวิตของคุณคุ้มค่ากับการเอามาเขี้ยงทิ้งกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่เพราะมันเสี่ยงทั้งหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วอีกต่อไปสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าเรารณรงค์เราประชาสัมพันธ์ค่ะพร้อมกันนี้ก็ประกาศเป็นนโยบายของทางรัฐบาลว่าไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า 100% เดี๋ยวจะมีทั้งการคัดกรองนะคะการบำบัดรักษาแล้วก็การดูแลแบบครบวงจรตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะขับเคลื่อนงานพร้อมกับสสส.ด้วยก็จะเป็นนโยบายที่จะนำร่อง14จังหวัดภาคใต้และกระจายทั่วครบทั้ง77จังหวัดของประเทศไทยวันนี้ที่ต้องมาพูดกันเพราะว่ามันอันตรายมากมันอันตรายจริงๆคุณผู้ฟังมันอันตรายถึงขั้นกับชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วที่เราจะปล่อยผ่านในวันนี้มันไม่ใช่เพื่อความคึกขนองแล้วค่ะแต่มันกลายเป็นความคึกขนองหรือเป็นรสนิยมหรือเป็นพฤติกรรมที่มันเอาชีวิตไปเสี่ยงตรงนี้ก็ไม่อยากให้ทุกคนตกเป็นเครื่องมือนะคะของกลุ่มธุรกิจที่ได้มีการลักลอบเอาสารเสพติดใส่เข้าไปในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ารายได้มหาศาลที่พวกเขาได้จะแลกมากับชีวิตของคนที่คุณรักมันคุ้มหรือไม่เราต้องตระหนักกันตั้งแต่วันนี้ท่านใดอยากเลิกสสส.กระทรวงสาธารณสุขเขามีทางช่วยเหลือค่ะท่านใดที่ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวแล้วอยากจะเลิกอยากจะบำบัดอยากจะรักษากระทรวงสาธารณสุขเขามีแนวทางช่วยเหลือค่ะ
ในวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กันแบบโดดเดี่ยวนะคะแต่เราต้องร่วมกันช่วยกันเพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังมีอีกหลายบทเพลงค่ะรักแท้บอได้แปลว่าโง่ขอกันเข้ามาจากท่าแม่ลอบอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนคุณผู้ฟังบอกว่าตกใจเอ๊ะคุณผู้ฟังโทรมาปกติโทรมาประจำวันนี้จำไม่ได้บอกทำไมเสียงเปลี่ยนไปอ๋อคุณผู้ฟังบอกเป็นหวัดค่ะนี่เห็นไหมไม่เคยลืม FC เลย FC เป็นหวัดยังจำได้เลยว่าเสียงแปลกๆไปนะคะงั้นมอบเพลงนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้หายป่วยด้วยนะคะรักแท้บอได้แปลว่าโง่ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะดูเวลาโอ้โหยังเหลือคิวเพลงอีกหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังก็ส่งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามานะคะทั้งทางออนไลน์แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาทางหลังไมค์ค่ะมีทั้งเพลงคลื่นมีอีกหลายเพลงรู้สึกว่าวันนี้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ไม่ทันนะคะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวทยอยเปิดให้สัปดาห์หน้าละกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะวอนหลวงพ่อรวยด้วยนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่า3เพลงนี้ส่งทิ้งท้ายในรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้ขอบพระคุณค่ะทุกเสียงกำลังใจที่ส่งเข้ามาทางหลังไมค์นะคะแล้วก็พร้อมส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ปลอดภัยทั้งไปและกลับมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมีกำลังใจในการทำงานค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆไม่รู้จะหาความสุขของวันจากที่ไหนก็เปิดฟังสวทเชียงใหม่ของเรากับทีมดีเจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้แจงอลิสาเปียงตั้งลาคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆที่ขอกันเข้ามาทางออนไลน์และทางหลังไมค์สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์สูงสุด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่ากรณีนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยอย่างไรก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นจะเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่เนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหารพร้อมอ้างถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนการรัฐประหารในปีพุทธศักราช2557ว่ารัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เช่นกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือและฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านและเร่งจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยรวมทั้งเตรียมนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าแก้ปัญหาระยะยาว
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงกระทู้ถามสดต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือซิงเกิลคอมมานด์ทั้งการส่งกำลังพลเครื่องจักรและเยียวยาผู้ประสบภัยเร่งด่วน อาทิค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทและเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทพร้อมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและการประปาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดน่านเกิดจากฝนตกหนักสะสมบนภูเขาสูงชันถึง388มิลลิเมตรเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลจึงนำเทคโนโลยีดาวเทียมข้อมูลเซ็นเซอร์และไรด้ามาช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ราว2ชั่วโมงเมื่อพบฝนสะสม50ถึง60มิลลิเมตรส่วนแผนระยะยาวเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำสาขาเร่งศึกษาโครงการคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองน่านระยะทาง52กิโลเมตรและฟื้นฟูป่าต้นน้ำผ่านโมเดลน่านแซนด์บ็อกซ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมง
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งคาดการปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำนอกคันกั้นน้ำในหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นอำเภอเสนาผักไห่บางบานและบางไทรแม้คาดการว่าจะยังไม่กระทบพื้นที่ชุมชนเมืองทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคันกั้นน้ำและจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
11: โอ้บูดาจ้า
12: โอ้มิชเปอร์
11: เบิร์สุงคา
12: ก็ว่า
11: เนาะซอง
13: โอ้ดูธรรมา
11: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
13: ทันสมัยเชื่อถือได
14: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือ
7: ลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
9: ที่วิจอบหยอคอลุ
10: อาเชียงที่เลี้ยงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระ
5: ราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18 กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
12: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
13: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
12: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
13: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
12: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
13: โอเคร
14: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรง เปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
18: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
17: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
18: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
19: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
20: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

边他过在那边到夜楼有口

呀，没了就喊哦，看咯，呀，年没等待，会完的转了咯，并不了转啊，见。

ามหิวโลธาดานินดาเจโฮแห่งอ

nó gió và nghe choáng trong thiên phủ nhà.

那年准休了哦，满年那哦白冬草也听年那年新歌哦，有啊英雄难为老，不安哦，今朝。

ันสิงตาเวโตสวาทุนทิ้งเงินนลอยตุทิ้งอินโนวันไฟมานาโล

ามที่เราเหล่านาตาจะเล่าเสียมอยะตา

ตุยโลปวงเจียมนินยามปวงโหนินแหวีโลตุตอนาดาซอยปื้นมาโอเจียวจิ๋วเยี่ยและเจียวโก

ทุนก็ล้อไปเปียมาโอเปียพูดอินนะฮานินามาเปียมาเจ้าตายคานะต่างเจ้าดินอจริงเจ้าวิโล

老好年。

xuống xiên y xiên nhẹ của thân là tài choàng xuân là đâu.

Mẹ cún về tôi thì và leo kỳ nhé tệ ơi phun tờ tí liềm giảm ca mà ô

娘啊，娘眷的哥妹咋了？太老年，他在街里那哦跳。

0: 呀嘛哦喂哦小桃仙酒接仙草心中面啊真快嘛那哦飘您东的马在
1: 叫。พอศูนย์กลางจากกรุงเทพลงไป

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามกฎหมายและถ้อยแถลงร่วมที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนามอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: นายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามกฎหมายและถ้อยแถลงร่วมที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาจะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อออกหมายจับในข้อหารุกล้ำดินแดนภายหลังการเดินทางลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำตามกฎหมายและยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่มีการลงนามโดยผู้นำของทั้งสองประเทศขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเสริมด้วยว่าหากฝ่ายกัมพูชาปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมโดยเฉพาะข้อที่ระบุว่ากำลังของฝ่ายใดอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นก็จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและการหารือกันในอนาคตแต่หากไม่ปฏิบัติตามฝ่ายไทยก็ไม่มีแนวทางที่จะนำไปสู่การหารือกับฝ่ายกัมพูชาสิญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อดูแลประชาชนหากเกิดสถานการณ์วิกฤต
8: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคณตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมีนางสาวติติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกตามแนวพระราชดำริบ้านหนองตาจรหมู่ที่10ซึ่งเป็นต้นแบบการเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่หลังได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสร้างฝายปัจจุบันช่วยให้เกษตรกร315ครัวเรือนมีรายได้จากผลผลิตตลอดปีรวมกว่า64ล้านบาทต่อปีช่วงบ่ายนายณภินทร์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครอบคลุม5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเตรียมพื้นที่แก้มลิงเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมง รวมทั้งตรวจสอบระบบเตือนภัยเสริมความมั่นคงคันกั้นน้ำเตรียมเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงและสิ่งของช่วยเหลือเพื่อดูแลประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตนันทิดาทับทองสวทราชบุรีรายงาน
0: กรมการค้าภายในติดตามแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูพร้อมประสานกรมปศุสัตว์บริหารผลผลิตรับมือความต้องการบริโภคภายในประเทศ
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูในช่วงนี้ว่าภายหลังเกิดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้ต้นทุนแสงจากราคาพลังงานทั้งค่าขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นประกอบกับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงที่มีการปลดแม่ไก่ยืนกรงส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ลดลงและมีแรงกดดันต่อราคาอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในได้ประสานกรมปศุสัตว์ซึ่งมีแนวทางยืดอายุแม่ไก่ยืนกรงออกไปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขาดทำให้ขณะนี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวและคาดว่าแม่ไก่ชุดใหม่จะเข้ามาเสริมผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคมส่งผลให้ราคาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับราคาเนื้อหมูแดงที่ปรับเพิ่มขึ้นก็มีสาเหตุจากต้นทุนแสงเช่นกันแต่คาดว่าเมื่อมีปริมาณหมูเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นราคาจะเริ่มปรับลดลงโดยปกติช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีผลผลิตหมูออกสู่ตลาดมากขึ้นทำให้ราคามีแนวโน้มลดลงตามกลไกตลาดทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคทั้งหมูไก่และไข่พร้อมทั้งจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุ้มค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิ

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙跟

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
8: ็เล่งตือสังเริงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเริงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

个上书啊，好的球胎的路程正迈，老师和哈鲁蒙一路被下奥扎，杨神族被下讨师和子顶祖赵顶，杨长度被下讨师和狗香顶祖狗乙顶，唱等的上 AM。เกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตเดาหนัวมองย่อไปลูมง

ยองซงอีจ่องนาจึกตินิงจังสวดเล่าจวนนวันพฤหัสบดีนูติเน่งเก่าช่างลู่หยี่หลินตู้หยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานุนัวกุนย่างจั่วคลีซาเก่าเปล่าตู่จ้าคือกังนูนัวยอกกาโฮปิกี้ย้อนย่างจั่วคลีซาเก่าจื้อตู่จ้าคือกังปิกี้ยอดเลยหยงนัวย้อนย่างจั่วเน่งหยงมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสิ่งหางรงชาจอกันจอนดูสู่ต้องจัวฮัลโลมงดาวลู่เสียงเจงใหม่ต้วนซื้ออีจ่องหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าวันได้หนัวเจยุทธออีจ่องหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าคือเม่กังลู่ใช้ห้างกังลู่นงย้อนสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้วนช่องดาวจัวสวดเล่าคือปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮัลโหลมงดอกลูกเสียงเจ้งใหม่อ๋อเอมอนัวเจกูกูหวังฮาจาชาฮาตาสวดเล่าอยู่ลุงจูกูย่ออัวพงยือเถาปีมองจูจัวเถาเศร้าอ้วนได้หนัวเจกูตู้กูยัวลูมัวอีชังสุสึกือฮาโซนดอกจอดเล่ย่างหลอสยอดจอดเล่ชังสือกือลูอัวจัวมั่วกีปวดจัวเนาะส่วนดอกลูชายแดนเหาะเนาะส่วนดอกกีเต้ทิเบตฮันเนปาลจะรู้ทางจัวเปอีจงหนักสกุตินิงจังสวดเหล่าเต่าเป้ามาย้อนส่วนเต่าลู่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพี่บัตตะภัยโนหอย้อนส่วนเต่ากรมทรัพยากรกู้เต่ามงช้าอ๋อกูเต่ามงชวนจัวใช้ลู่เขาเป้าคือหาตาย่ออวลิจังเอสะเลยมั่วจอดเล่ยสังสือหอสะเลมัวจอดเล่ยสังสือกือยอดจวนดาวชายแดนลอสยอนดากีเต้ทิเบตมงจวนเนปาลเนาะเอมอัวจวนมัวหอขอสุสืนัวลอสยอขอสุเช่งนัวมาวิโยฮาตามัวจอหิมะฮามัวจอป้อเจกือลูลูเนาะจอหิมะฮาป้อเจกือลูลูลูจงจวนดาวตูตูจังตัวหอทุนจังเต้าจอดเล่นเต้ามาอวดจัวจอดเล่นเต้าเนื้อสะเลลู่หอเนื้อสะเลลู่จริงๆเตสะเลอวดจัวมั่วจอดสุดเช่งเนาะเนาะมาโปหาตาลู่เฮาเป้าเนาะเจสุดเช่งหนัวยอดมั่วยอดจวนนางมอนุติเน่งเก่าเจ้าลู่หยิลินดูหยองอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวลอชยอนนางมอเนาะมาโปหาตาขอสุดแท่งคือมั่วมาวิโยฮาตาจอหิมะโนหอจอหิมะลอสุยอจอเตจอเตหอจอเตฮะจอป้อเจคือลูลูมากู้เตามั่วกู้เตาหล่อลูจั่วจนดอกตูเขื่อนกั้นน้ำลอสุยอทุนช่างเตาเล่นเถอะวิโยฮาตาอ้วนเต้นเถอะเต้นเนื้อเตามั่วจออังแจงโนเนอเนื้อเตามั่วอังแจงมาสาเลอัวจัวจอป้อเจหนัวฮะจอหิมะหนัวเตาหล่อลูจั่วจนดอกตูเต้าเล่นเต้าหอตูจังเต้าเล่นเต้าเจเท่ากือเนื้อลูเต้าเหล่าเจสะเลอัวจัวเนื้ออัวอิลูปังเล่นลู่ลู่อ๋อเนื้ออัวอิลูปังเล่นลู่ลู่มามองได้มองเนาะเจอัวจัวลู่ตูคือจอกือลู่ตังปังเล่นเต้าหอเนื้อเนื้อกู้เต้าลื้อหอเชเนื้อเต้าลื้อหลอสยอเนื้อกู้เต้าย่างมองเตสะเลอัวจัวมั่วจอดเล่นเนาะเนื้อย่างมองจือยอฮาตามะมังยังหมอตั้งชื่อมาหนูจะเลยยากแต่ตูนชอแต่จะเลยอวดจวดจดเล่นเต่าลู่กัวจวนเต่าชายแดนลอสยอนเต่ากีเต้ทิเบตฮันเนปาลหนอมาสะเลอวดจวนมั่วกีปวดจวนเต่าเต่าเกอร์ย้อจวนเต่ากีเต้ทิเบตฮันเนปาลเด้อมาย้อจวนต่างชื่อหนัวเจจอหนุกจื้อตุหนุกจื้อคือโฮอัวเอกอัครราชทูตคือยอดได้เชิดท้ายเลยมากือย่อมคือหนึ่งย่อจัวดักลูกกรุง
ดอลูกกรุงการทับมันทุกหนอมาเมื่อกูเตาคือยอดส่วนดอกลูกจอนเตาดอกขอเชิญคือมั่วเลยย่างดอกเนปาลดอกหอมาเนื้อกู้เตาเติร์ตวนขอเติร์ตฮัตตาเนื้อกู้พร้อมคือยัวใช้ยัวจะไปสิงไทยสดชั่วลูกชื่อเหาหนอยอดส่วนดอกในดนวิทย์หอบพูนสวัสดิ์ลอสยอเอกอัครราชทูตไทยคือยอดส่วนดอกลูกเต้เชิญดอกหอมาเนื้อกู้เตาฮาเลงหนัวฮัตตาย่อจวนสุดเช่งรานหนัวมากู้มั่วจอต้นเองคือย่อจวนขอเชิญเด้อย่อจอต้นเองคือยัวเต้ากี้เราสิย่อยัวมองยางจวนหรือลูกเต้เชิญหอเราสิย่อจอผู้เดินทางอ๋อมั่วต่างซอยย่อไปปัวหยิ่งเจ้าเปล่าแรงมามั่วจอต้นเองคือย่อชาวต่างชาติเราสิย่อจอต้นเองคือย่อจวนหรือลูกเต้เชิญต่างซอยย่ออ้อปัวจั่วเจ้าอี้แรงจอต้นเองคือย่อจอชาวเนปาลดังย่อจั่วเจ้าไปแหล่งหนอเอต่างสื่อนัวเตปัวหาจิงยอดจัวเขากือยัวชวนจัวจอสถานะตั้งชื่อมาหาจิงจุดเตามั่วรายงานหาตาจอต้นเฮงกือปวดสู้ชันเตาอยอดต้นเฮงไทยหนอเนอเราสื่อยอดต้นเฮงไทยหาจิงจุดเตาจื้อหาตามั่วต้นเฮงกือปวดสู้ชันหนอเอตูหนุกจื้อกือยอเอกอัครราชทูตกู้เตาทอจัวจอไปสิงไทยกือยอดจวนเตาเนปาลสวดเล่ายอดจุดเตาเจ้านงจอลูช่างเต๋อคือลูนเต๋อจอหนูจื้ออย่างเป็นทางการห้าอยู่จุดเตาจับนองอย่างใกล้ชิดหนอวิหาตายัวร่างจังเตยัวมั่วจอพื้นที่ประสบภัยรสยอยัวจุดเตาอัวเจอเลคำแนะนำด้านความปลอดภัยเต๋อจอหนูจื้อปัวห้าอยู่จุดเตายืนยันความพร้อมคือยัวจู่จอหนูจื้อปัวหาโนเนอร์มาเนาะจวนตูมเบอร์สุดตรงหอคืออายุติดต่อมงจวนเดอกย้อนหนุกจื้นเดอกเนปาลมามั่วเจอเลยหนัวตูมหมายเลขฉุกเฉินย่ออีออไปเปล่าหอฮัตทูสายด่วนย่ออีอีเปล่าเปล่าจะทางเลยหนัวซื้อยอดจวนเดอกเนปาลทัวริซึมโพลิกหลอดสุยอดจอตู้จิงสื่อคือใช้กีฉังได้เชิญยอดจวติเนปาลตูมเบอร์สุดตรงย่อจั่วหยี่จื้ออีออหยี่จั่วเปล่าเปล่าจื้ออ๋อมาเราสุยฮาตาเล่งถือคือสังเล่งถือคือมั่วได้อย่างสุดเช่งหอคือยอยอดจวติเนปาลเอสังเต้ากีปังจั่วยอดจวนเต่าสถานเอกอัครราชทูตไทยเต่าลูกกรุงกันทอดจื้อหอจวนเต่าลูกขอเชิญเต่าลูกได้เชิญคือมั่วแต่งแหม่งเด้อมามั่วเป็นสื่อคือยวนเต่าสู่ต้งมองเต่าจวนเต่าจั่วชังชังอีเต่าหอเราจั่วชังชังอีแล้วก็เปล่าไปชังอีเปล่าอีสูเนาะให้อีทูหมายเลขเราสื่ออีทูเบอร์โทรจวนซื้อย่อเบอร์โทรฮอตไลน์เนาะมาทูเบอร์สูต้องย่อทูบวกวันได้หอเตเลมังมั่วทูจั่วชังชังจั่วหยี่อีหยี่ชังเปล่าจั่วจั่วเปล่าเปล่าเนอมากูยออีขอสืบเช่งกือลูกฮะจอมชัยช่างเปล่ายอดสัวติลูกเต้เชิญเนปาลฮะอ๋อมากูขอจูกว่าเป็ดยอต้นแห่งไทยหอจูช้อมัวเล่งถือคือเจ้าแตงแม่งเนาะหัวยอฮาตาเล่งถือคือมัวจอมีโต้มินชายเราสุยอเล่งถือไม่เล่งถือคือมัวเซ้งเรมงวัดหลังหนูจวดติโอเนาะหรอกูดาวสุดต้องมุนชาเช่ป้อนย้อนเลยยังเหรอฮะอ๋อแต่กูจะหลุดทางคาจัวไปอีจงหนาจือกือตีนแห่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวไอจวนซื้อหนัวกูอยู่มัวอีร่างกี่หล่อเสกกือยอมีเสงลีร่างหลุดจากกือลุ่มใบหาตาจึงอยู่กังจะหลุดจอจัวสวดเลยเต่านงกงกี้เราใส่อ้วกี้

Mà xuân giữ nua chạy của dùa cho các lưu mua ý trắng sử sự cử hạ chôn đợi lưu khổng can khôn lạc khưng thật sự họ đợi lưu khổng can บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจ้าโลถังจั่วไปอีจงหนักจะเกิดที่นั่งจังสวดเราเตาเป้าจวนเจอมาย่อจัวนู่นัวแต่ตัวหนูจือกือโฮอวนนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเนื้อกู้เตานิยอรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกู้เตาเต๋อตัวถั่วเต๋อฮาตาย้อนหนูจือรัฐบาลกู้เตาแจ้งเตือนห่อจัวจ่อไปเส่งสวดเราฮาตายัวจุเต้าลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วเท่าจื้ออ้อปัวเตาหาตัวเลยหนูหาตาจ่อไปเสียงคือเตาเข็มไปลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วห้าจ่อลอสยอจ่อคือหาเจ๋งจื้อเตาผ่านกี้ชวนจั่วลอสยอจ่อคุณสมบัตินี่จื้อผ่านย่อจั่วหรือคือตั้งหลุนหนูอ้อมาเยาหาตาเล่นคือสังทออ่าจัวเจ้าหนุ่มจื้อปัวปังจัวชวนจัวเจ้าข้อมูลอีชานซื้อห้าหน่วยเจียวจุเตาจีนเต้าเต้าทอทบทวนสินอวนได้นุติไปเจ้าอีลุยคลินตู้ยองอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวชัวกือเย็งเลยกือชัวกือยังเลยคือปล้านู้หรอเสื้ออ๋อมาโยฮาตาเล้งตือคือสังทอทบทวนสิทธิ์โนมายุจุเตามั่งมั่งมงยืนเนอะมาจนหนูจื้อปัวสะเลหาตัวเลยหนูฮาตาทอจัวเจ้าต้นเองคือหัดเจ๋งจื้อเตาดำเนินการทอชวนจัวสถานะเราสุยอดจีนเต้าเต้าทอเจ้าหนูจื้อปัวชวนจัวอยู่เลยข้อมูลมายุจุเตามงทอกี มงทอ มงจีนเต้าเต้าทอจัวจนหนูจื้อปัวชวนจัวอยู่เลยข้อมูลหนอมาย่อจวนเต้าจ่อข้อมูลเต้ากรมการปกครองนุติเน่งเก่าเจ้าลู่ยี่ลินตู้ฮงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวเถาลู่ชื่อเหอยี่เต็งเป้เจ้านาทีมากู้จื้อหาตาจื้อมั่วจะต้นให้กือจื้อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตั้งชอยอดจั่วล้านไปเส่งอีหวังเปล้าเช้งอ้อปัวจื้อเจ้าไปแหล่งหนอเอจะต้นให้กือย่อจัวจั่วล้านต่อแหล่งหนอมากู้เตายื่นทอทบทวนสิทธิ์เหล่าย่อเปล้าล้านช่างเส่งเจ้าวังช่างเช้งไปปัวอีแหล่งเหล่าเอ็ดเอมว่าสังลูแต่ยอบจื้อเจ้าอีจุดเก่าหยี่แฝงปวนเต่าจอต้นเฮงต่างชอหลอสยอนเต่าจอต้นเฮงจั่วล้านเต่าเด้อหัวหัดเจ๋งจื้อเต้ามั่วหลอสยอหัดเจ๋งมั่วจอต้นเฮงกือเจ๋งจื้อเต้ามงทอจีนเต้าเต่าทบทวนสิทธิ์ต่างชอยอเปล่าล้านจื้อเซ็งเปล่าปัวเจ้าเช้งจั่วทอจื้อหอจื้อเปล่าล้านจื้อเซ็งเปล่าวังเจ้าเช้งจั่วปัวจื้อเจ้าอ้อเล็งมามั่วสังเหล่ายอหยี่เจ้าหยี่เปล่าเจ้าหยี่จุดหยี่เจ้าอ้อแฝงปัวหนอมากู้ชัวจ้อไปเส่งหลอสุยอดจ้อหนักซื้อคือจ้องๆเล่งเคอคือหัดเจ๋งจื้อเต้าหมูทอทบทวนสิทธิ์เนอเอโยฮาตาย่อจัวเปล่าล้านเต๋อเล่งหนัวเล่งถือคือสังทอทบทวนสิทธิ์มั่วเป็นสื่อคือยัวมองทอทบทวน

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ฮาลุธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเจอเลนูฮาลุชฮักือจอดหนูจื้อปวดหลังหนูเนอร์ยาตาเล่งตือกือโยมงทอจวนตักจอนธนาคารโลจีน้องดังดอกจอธนาคารเตยุสุเต้ามงเจอเลกือนูฮาลุชฮักือจอพนักงานปวดหลังหนูเฮยาตาเล่งตือกือสังมงยืนอีแหลงนอหลอมบ่เป็นสื่อคือยูมงยืนอีแหลงเตาจวนเดาจอเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโลลสยจอเว็บไซต์เวลแฟร์5เป๋าตังแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเตาอ๋อเอยอฮาตาเล้งตือหาเจ๋งจะเตายื่นทบทวนสิทธิ์เอนัวมามั่วเป็นสื่อคือยัวยื่นทบทวนสิทธิ์เตาเนอะยัวจุเตายื่นทบทวนสิทธิ์วันได้นุติไปเจ้าอ๋อวิโยฮาตาจอหนุซื้อปัวเตาฮาเลนัวฮาตาจอหนุซื้อกระทรวงการคลังปุ๊กูเตาเติร์ตัวช่างเติร์กี้คือยัวทบทวนสิทธิ์เหาะซื้อเลนุติไปเจ้าวซื้อเลนุติไปเจ้าลูกจวดลิ้นเต้าเกือเท่าลูนัวมาโปกูปูลูชื่อเหอะเด้งๆก็เลยเราฮะเอกสวดเราช่อนนอกกลางมงยืนทบทวนสิทธิ์เนอะเตกูกูเจ้าลูกถังคาจัวไปอีจงหนาจื้อกือตีนังจังสวดเราเตาเป้าเลยนัวเอ๊ะส่วนจื้อนัวเจกูยัวจอกลางลูกมัวเจ้าฟดจวดเลยนางอ๋อกูยัวลูมัวฟดจวดเลยนางเจ้าลูกถังจัวไปสวดเราเตาเป้าส่วนจื้อมาจอหนูจือกือใช้ชัวฟอจวดเลยนางกูเตาตักต้วนถั่วตักฮาตาหนูนัวอยู่มวนนางกือยังเล่นเตาเจ้าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเกาะเต้แฝงดาวยอนางยอลูยอดจวนเตาลูเสงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไฮตากกำแพงเพชรพิษณุโลกฮาลุแสงเพชรบุญฟดจวดจ่าเนาะกือยังเล่นเต่าเน่งเก่าเปล่าจูเน่งเก่าย่างองศาเซลเซียสฟดจวดกู้เนาะกือยังเล่นเต่าไปเจ้าอ้อจูไปเจ้าเจ้าองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้ากือยังเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจวนนุติเก่าเน่งเก่าย่างจูนุติเน่งเก่าหยีลู่หยีลินตู้ยัวมัวเล่นนางกูยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้มากูปู่เต้าหาตาหัวยอดจัวนุติเน่งเก่าจั่วอ๋อทอดเสือหัวยอดจัวนุติเน่งเก่าจั่วจูนุติอ๋อลู่จั่วลินตู้อ๋อนุติเน่งเก่าจั่วลู่หยีลินตู้จูนุติอ๋อลู่จั่วลินตู้มาอยู่มวดเล่นนางกูยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าเจ้าจูหยีเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้มากูปู่เต้าหาตาอ๋อนุนัวเจจ้อนนางอยู่ว่าเจ้าจ้าเราตั้งสุมายอดจัวก้อนเฮงมองจัวก้อนเจ้าเต้นเดามาจอดเลยนางอยู่ว่าจ้ากังลู่จ้าตัวอ๋อไอ้สวดเราอยู่ว่าเต้าเจียงฟังจังเต้มัวเต้เลยยังเลยสังสือฮะมากูกูจัวมัวจะหลุดถังคาจัวไปสวดเราเต้าเป้าเลยนัวไอ้ยอดจวนตักสูต้องจวนตักนัวนู้นัวฉังเต้ากูกูเราอินเต้าเลยอ๋อจุดเต้ามัวนางลู่เลยไอ้ยอดจัวไปเต้เต้าชานี้ตักไม่เต้เรย์รอฟัวจัวจงเลยจังเลยสามตักตัวกงกี้ลอใจเต้าจวนตักสูต้องจวนตักนัวอ๋อลอสี่ยอนตักสูต้องตัวกงกี้ลอใจเต้าจวนตักตุ่มเบอร์สูต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อยังเจ้าศูนย์ศูนย์ยังเต้าไอ้จวนจื้อนัวเจกุยอจอกังลูกจออีร่างกี้ลอใจจัวเป้สวดเลยเต้านงกงกี้ลอใจอวกีจวนจื้อฮะมันยอดจวนตักร่างนัวกุยอถอดตัวตักอีถูจื้อเจยยอดจวนตักปากข้าเก่าก็กูเต้าดาวสูต้องตัวหัตาก็สังนงอีร่างลูจ้าทอดสือหอก็สังนงอีร่างโซ่ฟังเสียงกูยอมลงเคียงสร้างหัตาเล่งยอดชันตู้เอก็หัตาทอมฟีจัวถูกพงยือกูยอดจัวเมกงลู่เต้าถูกก็หนกวากีฮ่าแต่กูกุมบางเต้าลงเคียงสร้างโซ่ฟังเสียงหนัวเหล่าจะโยมร่างหนัวจะหลุดจอวกันละตู้ฮ่าจอจัวไปสวดเหล่าเต้าถูกก็หนกกงกีรอใจวากี

มากูอวดเจ้าดาวจัวอีจองน่าจะกูที่หนึ่งจังห้าคืออ่าไม่กูเจ๋งสร้างสติกเกอร์ตัวเชิ้ลกูลุดลังลุดโจนดาวดาวก็มากูส่งสักเก้าเอทอดเชิ้ลไม่ชดเลยลุดลังลุดโจปูจากข้างจัวไม่ห้าอ๋อฮะอวดเจ้าดาวจัวอีจองน่าจะกูที่หนึ่งจังสุดเลยคือไม่กูลุงโจกูย่ออวดพงยืดเถ่าปีลุดจูจัวเถ่าเศร้าอวดเจ้าดาวจัวสุดเลยคือเจ๋งปังช่างกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลุดเสียงเชงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ฮะต่างเชิญว่ารู้สึกเหอกู้ยัวจอกังต่างเหล่าฮะอ๋อชัวกือยังเล่นเดาช่างช่างนาทีหลอสุยอเจ้านาทีหลอเสืออ๋อเจกูกู้ยัวลูจออีช่างกี้หลอเจยโอช่างต่อกังเกอจัวไปสวดเหล่าเต่านงก่องกี้หลอเจยโอกี้ยอดจัวมอหนัวหลอเสืออ๋อมาช่างกือกูยัวจะลูจอโอช่างต่อกังเกอหนัวกูยอดถอต้วนเดาอีตูพงคือฮะมาก็สืบลุ่มไปหูเฟซบุ๊กหูอัวอินเทอร์เน็ตเต่าชั่วมัวก็หาตาก็สังนงอีสร้างกี่หล่อใจคือลุ่มไปหาตาอยู่กูอยู่จู่ว่างจื้อหนอเอ้ยอดจ้องเก่าเจ๋งเนาะเนาะมากูกูมองช้าเต่าอีสร้างสัวปังเสียงคือลุ่มไปหูอัวว่างจื้อนู้นัวกูอยู่จู่ก็หอบีหาตาช้าจู่เต่าสร้างคือก็ถอตัวเจถอมัวสร้างคือหาตาว่างจื้อนู้นัวกูอยู่สุก้อนัวจะหลุดจอวก้อนละตุฮะจอดจัวไปสวดเลยตอนถูกก็นองกองกี้เราใจอวกีอวร่างต่อกังเกอร์ยอดจัวมอนัวหลักซื้ออเอมอนัวเจกูกู้ยัวสาวสู่ต้องจัวใจจ่าเลยนัวหลักซื้อปีกีเฉินจูไปเลยหมั่งจอดกังตัวซึนจืดลัวจัวเถ่าลุชเฮาจืดติงจูจอดติงมอนัวเจทอจัวกวดชัวๆเล่งชัวตู่จวนจืดจูกีนอกังยอดรงยอดส่งสวดเลย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
9: อเท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
10: ั่งหัวชื่นลัว
11: ยอชายยอต้มมือ
12: ลองเพลงเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
13: ดื้อหยอบผักแก้วซะ
2: te phat do phat chi lo sa ba
3: ti vi cho vi o kho lo
10: a she he ti le le ngo
9: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
13: ดอปูแวบปากยอบโพนเมบาสะสู้อ่อมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบากะคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่อ่อมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นเลตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อหนอ

เนาะเดอโอมิโชเปอร์ดอปปูแวมือกาพาตีพือพีโรมอสก็ปราโดกันนาตาโพปากว่าดอตาโพไปปรากันหลือปรากันยอก็กันเนาะตาเชื่อกันต่อมือฮาลอคืนนารีและติเลนยุยนารีแฮตุกอลซาเพลตันลอตัดและสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกกลซาดยาเจาะซาปิดนอดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกอดอปูแวมือกาพัตตีเกลซากมมอสกอตัสซอตาเซทอไวดาเลอร์วิทยุอาปูนอซอเซทอเลอร์ดิซอลออนไลน์เซจินอนกว่าดอเซจิแล้วจะ TikTok มีเกเลอร์Facebook เลอร์สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์มีเกเนาะอุ้มชอเปอร์ก็กะโลบาทโทรศัพท์ตัวด่วนตัวโจ๊กหลอดซาดยาเบอร์โทรศัพท์โอ้เจ๋เนาะแต่เด็กค่าเขาย่ออี0532760007วะแจเซคีนุยคือวะวะนุยโลบาเคยดกนาตาสูงมือซ้ำมือตาสวีซาเชื่อนตาเดอะคีเซเนาะไม่ได้มีบันตากันแล้วกวาดดอกกันแล้วออนไลน์ปูได้เฮกีเห็นบ้าหลอดซะเฮลอเลอร์ปากโกเลอร์เฮกีเห็นบ้าเคาะหัวใจรัวๆซิเจ๊กดไลค์กดแชร์จ้ะนี่หมออืมนี่แหละได้หลอดเด้อจะแปลตาสวิมก่อนได้เปลี่ยนในเมวดาเลอร์หน่อมาคือน้องบี้อัตสวิกันแล้วกะเนาะน้องบี้อัตสวิเด้ออ่าซื้อสิญโยกิโดมาล่ะจึกเด็กขึ้นมาในโอดิและดอปเวอร์ตบลูลากาดิเนาะบาชาตะกึจ่อเลอร์จะซักเฮเตกดอปเวอร์ตาตินี่ใหญ่เนาะเมวดาแต่ก็จ่อให้เปิดถอนเลิกกอดเคลอนอดิซอลเลอร์เอาเลิกกอดแต่รูดปานเนปาลดอลเลอร์ปากอลทิเบตนอและเนปาลเนาะเวเลอร์เนปาลทิเบตมาซาเลดีแต่เชื่อก็ต่อเลอร์มือฮาชาคอปาเตเลอร์ฮอกคนลอสซื้อบาปราซิปาคอนอจะหนาหูแต่ก็จ่อจะทีแต่ก็จ่อในจะหนอบันเลอร์ดิซอเลอตากิตัดเลออุทธรดิซอเลอปางอุงเนาะเลอมหาตินีเนี่ยเนาะเลอมหานีเลอขอบุคีเลอตาพัดเลฮอกโคลอสซื้อเนี่ยเนาะอัลโลลอซาเลตาตินีตาตินีใหญ่หมอวันที่27สิงหาคมเนาะเลอมหานีเนี่ยตาฮากุฮากอโอปราซิโจโอเนาะลอซาฮากุฮากอโดมาปราซิโพคอโพโอเลซิเลคอโอรบูโอริแกเลบาเนาะบาคือตาลอตัดเลเลปูเพลตาเอตาซอเนาะตื้อเลแค่นี้เนี่ยภาษีพกพาในอากาศสั่วเมื่อเต่ามูที่สารตปกติดีป่ะเนาะมีขอบุคีเมียเกเนาะเลิศปังอูเมียเกเลิศตลอดตัดและอาปูอัตตอและตุ๊กเกาะไปด่าที่บ้านเราเมียเนาะไปเฮกิเห็นบ้านเราซะตาเศรษฐพันธ์เดอร์ปัตเตอร์ตาที่หนีใหญ่อีเนาะไปเชื่อมือหลานแล้วเพื่อเกิดปูเพลแต่ตุ๊กเกาะและตาเกตัดโรสเศรษฐพันธ์ป่ะเนาะชั่วโมงดีเนาะชั่วโมงแล้วก็ปูเพลเขาก็ได้เพื่อเกิดมาเพื่อขีบบาเลอร์อัชโคและมะข้อข้อในตอนในประกฏตู่กระดอกไปเต่ามูลแล้วส่วนเมียปลาอุลตามือตาคือตาเอตากุ้ยเหล่าซะและสีเหล่าคอหนอคู่เหล่าแกซ้ำมาเกยถอดเกยและสีเหล่าคอมาโดดถอดและถอดเกยดอนและสีเหล่าคอเนาะหนอเกิดมาเลยเนี่ยจ่ะหนอเอกุ้ยเหล่าซะระระหนอโตเจอมาเจอเหล่าซะกอปูกอตออาบูเมียเกยซีเมียเกยและห้าโอเกียวเหล่าซะโตดูโตเจอเหล่าซะหนอเอาเมียทิสก็ไม่อดถอดในเดชโมเลตาเหล่าเอ็ดเหล่ากุ้ยตาเกิดตัดเลือกสีเลือกคอเกิดเรทอหนอประสีประคอเกิดพัฒนาถอกระโดดถอนเลทอเกหนอและส่วนแม่ยาปะบัชชาและทีตากระจอดดิซอลและแฮปเปิลถอนเลือกกอดเลือกดอปูแวร์เมในตากัดทีบาลิเมตินเด็กกว่าดิบาลและจะต้องสัญญาเจ็บบาบัชชาจะเกิดเตะกันนะอาเกสแล้วดีเนี่ยตันลูพันโดเลิกกัดทีประกอดดิซอลเลิกที่โดกว่าบาอาเกสดิซอลก็พีฮอคโคแฮปเปิลแล้วเดินทีเดินโนเนาะเปิดรถดกว่าแบบก็สีประคอนในดื้อตับก็สีพันโดจีเนาะเนาะแต่เมื่อสีโพสต์ที่โซเลอร์เปิดโต๊ะก่อนเลยยาดเมียบ่ะสีพันโดเวพันโดให้กันเล่นนัดท่องเที่ยวได้แล้วฮัลโหลคนละแวะพอสมีแล้วฮัลโหลคนละแวะคือท่าคือรอก่อเชิญแล้วก่อจะรั่วเชิญแล้วทิเบตดอลเลอร์อากอเวดาเนปาลอักขอที่คอนโลคาเน่แคเน่เนปาลเลอร์แกนักวิชาการที่โซเลอร์การเลือกตะกุบากุเซลคาเน่อาเตวดาเลือดทิศทิศลีกลดดอกก่อแต่ก่อนเล่นในปานแกตลอดเลือดตัดลีหมอตลอดตัดลีเด้อเขาข้อในเราเนี่ยทิศลีโอดัลลูโอดัลลูจะเนี่ยตันลูตะกร้อนตาเนี่ยโอไทยซอตันลูพันเดาเนี่ยตันลูตันลูรัดละ
นาะตะคันเมอัตไตมุตแต่พาต้าเดลลอลลาจานี่กะลอลลาเดเกทอกิเลทีอัตลุพัดโดเกทิทีเดนาะลอลลาเกทอกิเลทีเดลออย่างนี้บ่ลอโดกว่าบาคอประสิปาคอเนเดจึกว่าเลอัตเทดโดวอัตเทดเดเลบกอลกล้องวงจรตาบากาอัทโทรศัพท์ดิซอลเลอร์อาจิปุเพละจิทอลตะลุควนตาวิตาเดอัดโดเกตากวนตาเนาะโดลตากวนตานึกว่าดิลอสตากันยอปักกุปัญญอนี่เดจิยับก็อ๋อปักกอเดทิดกว่าดกว่าเคลดเคลดแฮปปี้ละเนี่ยนึกว่าเนี่ยดกว่าญาตาโอโคโคโคโคปักกันยอคิดคลือลี่คิกาเซกาขวดากาดอเชียกาโอจนโดลตาแซบบึลช่วยเลอเออเมเดอร์คือตัวเมคูเวปวนตัดทิดกวันเลยใช่ปะทีบัตเนาะแขนเนาะคอแต่ดิโซนี่เนาะเดอเลอดิโซเลอรัฐบาลเลอก่อที่เบียดเมเกเลอเนปาลเลเนปาลนี่เนาะปลาเก้คนหนาในปลาพระราตากุจโจเตวดาเกตาฮากุฮากอลเลอทิดกวัตาเลออาเกลิโซทิดกวัตาอาทิคันแฮปเปอร์ลาเกลิทิเลียเนาะอาทิดิโซปะสีบุคอละปะสีบุคอบาเฮเลมุขจูมุขจูราติเมลาเปตลุตากรอเดอวยดาตเกลาบลอลอเดตลุตากรอก็พี่ฮอโคลอดกว่าแบบปะสีบุคอเดฮากุฮากอดิโซเปเตกุนานี่อีคาอาแฮปเปอร์เลทิทลีเนาะเนาะทิทลีตลุพันโดเดโอทิทลีเนาะทิทลีพันโดแต่พันมาลอเกทอกิทีโดนอกิดอทิทลุพันโดดโลนี่เนาะล็อกว่าแบบกสิบกว่าคนเดอจุกว่าตะกอนเดือแต่คะแนนกว่าล็อกตะกอมูเนี่ยล็อกตะกอมูที่สอนเลยปัจจิปุเพลตเอตาซอนตาปัดโดนในตะกอนตาจีเขาเนี่ยหรือจีเขาในบากาตาปูบากาได้จีเวดาตะปูเนาะมันเลยมาเกลือก็เตอร์อ่ะก็เตอร์ดีแบบแค่นี้เนี่ยปลาทีนตาต้นรอนเลยบ้านเนาะทีนตาลอชีลอลีปลาคึกว่าเกลือตาฮักหัวกอคดือฮักกอราตรารามุนเนาะอาคัวเวเนดูบุลก็สกุลตลอดตัดเล่เล่อมีหุ่นสาพลาดตอนนี้เนี่ยขอคอนในตอนนี้มากกว่าเล่ประชิดจวนตาเล่าเนาะลิ้นแอนล้อมมาดอล้อมมาค่ะดูเมย์ก็พี่หอโคนล้อจื้อเบอร์เบาชิดจอดชิดบุตรตัวสิญญาบะบาคือบาสั่วเมื่อแต่เชื่อก็ตอบพัดสีดิบาชาเล็บประตูก่อนไว้ดันเล็บประชิดจวนในอากาตึกซาบเล่บุลก็ตึกขี้ก็ซาดคอเล็บประถีอัจโจนี่นอนชั่วโมงดอกว่าดอกปูเวแต่แค่เนี่ยเราได้ตาอุดะอามีอาจจะเลดิโซตาแต่ดิโซแล้วหลบอ่ะเนาะเดอร์ปรากฏเลตาไม่เมื่อหรือพอทาพัวปูเนโอจิเนาะที่เชิญหลอกกอดเชิญหลอนตาควาเอาเวทหลอกอ่ะเนาะประซับกันในสิญญาไปเนาะมันจะไปให้ขึ้นดอกเกปากูปัญญาให้ขึ้นดอกเต่ามูเดดีหรอบาโต๊ะกอตาบาดบลบลปลาไปโต๊ะกอบาดบลบลปากาเคยโต๊ะกออืมแค่เหล็กแค่เชื่อเดอร์อาเรเนเกเลปุตโตกบาระคานิมาจาปัจจิตปูบาปะเมโตกเนาะอาเรเกเลปะกบาฮูลอกเซะเนาะโตกลิเดมาร์เซบาเนาะฮูลอกเซะกว่าเชลอกเคีเนาะโตเจอมาเจอลอกเซะอาเวรคานิติบลุลากานิอัจจิปูเนาะติบลุลากานิอัจจิปูเมวดาละดีปะกูปัญญอดิซอลเลโอเดเซโดตาปราปะกอเลอาเซียคอโอลินเลคิเลเปลือมุเนอัสิญาเวดาตาเฮเซเนอาเก้มือชาคอได้มือนาคอร์มือชาคออย่างนั้นกว่าดับพลาแค่เหลือหมอนตาคาเกะแฮปปุ่นร้อนตาคาที่โดดกว่าด่านนั้นนั่นทีแค่เหลือบาชาเซโลนก็ทีเนอัสซออาเซพัดโดเนี่ยเด้ออาไซคันเดอร์เซนโดดละตื้อเลอปลาเลออุลอเตเลอสีเลอคอร์ดิซอลเลอเอาอุลอเตเลออุดปากโคบกัดละอาเก้ปลาจอตลอดตอนนี้แกตันลุตะกรอนละปลาพัดโดดละจีปลาเลออุลอเตเลอปลาปูเนสีเนี่ยแววตาเซนคันร้อนละตันเลจิบแร่เนี่ยปลาเลออุลอเตเนาะจิบแร่ถอนแล้วตะลุตะกรอซะจิบจิบปุชวาเลช่วยเดออะจิริแก่แล้วปัสซับกามิเกปัพโพซามิเกอันเนมูเนจิจิริแก่บาบาชาปลาเลจิแก่มูเดจิเนาะจิระปุ๊บแล้วเนาะปุ๊บแล้วตะเอตะซอบาชาเอาดอดูอูดอเลอะติสิญญาดันมีบาปลาเลออุลคุลเวปูทอบโบทอบโบตออุลอเตเลปลาโคปัดลาบาตาเซรคันตะคาเซเลตสิญญาเดอโอซัวมัวเต่ามวนตาฮัลโคโลเควดีสู้อมัวเต่ามูพินเนปกติตัวเมลทิปเปิลเราดอกกอบเราจีเดอร์ทีละทิปเปิลเราจีเดปูเลยบ่าเนาะมาซาเลเนจ่ะคอมโยเลอร์ปากุปัญญาเนี่ยอาโอตลอดตัดเล็ดตอนตอนเนี่ยอาตากุบากุเซเนโอดาเวกามิกาจ่าเจปราเลอุลาเตเลก็เจอโคกรถละตันลุตากรอดละเนี่ยอากว่าเชลาก็จ่าคีเนเลราทจ่ะเนาะโตกอตาตมีเกเรจ่าเกเน
ตัวที่ลาซานแต่ที่ลื่นอะไรอ่ะจีบูเพลดอุไว้ด่าที่จีราจีบะปลาเลตุลอเตียมูเนเดอร์อัตักน่าจะเจ็บปลาไม่ได้เตจูเน็ตเล่เกือเดอร์แบบรอคือเล็บปวดท้องที่เซตบาลเลยจีปลาเลอุลก็เจอโคกรถล้านไม่แฮสัวเมื่อเต่ามูลคุลเวปูดีเนจีแฮสัวเมื่อเต่ามูลคุลเวปูเนตาเล็บปวดจ่อไว้ด่าอามิยาจับบาการเนี่ยเฮลล์ลูกคุลเวปูวีเดอร์โอ้ที่เซจีน้อปลาเลตุลอเตียบันเนปลาเลอุลคุลเวปูมูเดอร์โอ้ลอเตตาเลตาชาตาจีปูเพลตาเอตาซ้อนตามเดมาเวดัสเซนอดีแนวโคเนี่ยอาริมมาลุนนี่จีดิซอลเลอร์ป้าอุตลอดตัดเล่เลปัตทีปักกอพิเนพิเนนอปักก็บะสี่ยาตะโคตะเคยดิเล่ดิจัลเล่ปัตทีเนปักกอพิเนนอปักก็บะสั่วมั่วป้าเต่ามวนตาดิเล่ดิจัลเล่อาเกตาเลอร์อาลุดโดเจาะนอบัชชาซาฮกอนอซาฮกอเลอร์ตะกีตัดโรเซริพายโอทอในเล็กกว่าเลอร์ดิซอลเลอร์ตะก็จ่อปัตปราบพลาเวดาระนอปักปราบพลาเวดาระกว่าเดินลอสักกันเนาะบัชชาเดอร์มาเรเซบะเนาะเฮกิเห็นบ้านลอสักและส่วนเป็นยาปะแลกิดอลเลอร์ตาสวีเตเวดาเอนาเลอร์เนนอชิเนาะเลอร์สระคือพออัตตาสวีเนาะ

คือตื่นลีเนาะตาสวิเลสระออสอาตานอบานาซาจาโคสุมุกอดับเวลเลติ๊กต็อกคือดกันหนาเวดะก็คอดอลเลอร์ปาคือดกันหนาเลคิวดิบลื้อลากาดิเมทิลอลเลบอปาโลเมเรซาฮากอเมเรเนาะถ้าโจจะคือแปลกกันเอาดับเวลเนาะดับลื้อดับเวลก็กาเลอร์แฮตกกอลซาเดปะเดอร์กรมอุตุนิยมวิทยาปัทโทกว่ากลิซอกอเนอาชคอตากะโจลาซอร์เบอีเนตาอาเตวดามุโคซากะจุดโดจาทอลเลอร์ตาตินีไยเนาะเลกอเนเนาะจาทอลเลกอและที่เริ่มวันที่2เนาะบาดบาดจุบาตีเหล่าซาดบลื้อหลานีดินาโคเนกาเลโอเลตาลูตากรอดละเวเมโฮซอเมเกลำพูนลำปางแพร่น่านเนาะจังหวัดตากเนาะบาข้อขนาดตาคือจบกึกเดกว่าเลออัมโยเนาะกว่าแลมโยเดไม่ลอปลีลอเพื่อนตาชอตอแลตาเราหล่อโชเฮเมเลปูแพร่ตาเออตาซอเนาะอีกข้าตาคือจบบาข้าคือเลอตาพุ่นหล่อเป็นดอซะเนาะเดอตากระจอดลากเกอโอเจเนาะตากระจอดลากเกอราคาปราโพสาร์กะปราพมือโพรกาอาเก็บปรากุกวานยอโลนี่เลอปากอเลอเวภูเก็ตเนาะเลอกอจเตะอัมมาอัมมีเนปัสสิญญาลอเตียเนปากอเลอเนเน่เนาะนอนเนเน่รอยัลเนาะเก็บปัตกาเลตากุบากุเซอบาคาคือเลอึดาซากิเนาะอึดาซากิเลอก่อนลากว่าก็ดาแนวร็อกเนาะแนวร็อกดาคอมโยเลอร์ตาสวีดิโซเลอร์อัตเลสะเนาะอัตเลสุดเลสะเดอร์ข้อความในบล็อกเนี่ยเนาะเนเน่โรเจอร์เนี่ยอาเก็บกระจกเตะโพเนาะเดอร์เรตินาเนาะเรตินากีตาร์เรซก็จะเรตาเรดนตรีเซดลุล่าใจเนาะลิ้นเนี่ยอื่นตาสวีมือเนาะข้อความในบล็อกเนี่ยตาเชิดต่อแรกเรอุกเนาะดิซอลเลอร์แลเนลเลปรือหรอซาเลกอพัดโดเลกอลักกอพัดโดบากอลเลกออเมริกาเนาะเลรายการอากอดาเลอร์เอทีจีเลอร์อเมริกาอันตรานี่เราก็ทันเล่นนี่เนาะก็ทันเล่นเลิกกออเมริกาแค่นี้เดอร์เก็บกาเลอร์ปัตเตลปัตทิพกอพดดอทีนอกอติมเมเลอร์เทเลกอจดเตบอปรากวาดดอลเลอร์ปรับโพสต์การในปั๊มมือกับนอโพสต์การในอันนี้จะชี้ขึ้นนี้ดีเหรอแต่ชี้ขึ้นนี้บัตรชาดื้อหรือตากุบากุเซเน่ปฏิพกกอพดดอททิดดอกเกาะไม่เหม็นและก่อนลักกว่าประเทศละ all the world เนาะเอ็ดดอไว้ด่าเลอร์ปรับโพสต์การปรากุบัตช็อตแชร์เฮมเมอร์เลอร์เก็บการเลอร์ตากุบากุเซลบาค่าคือเลอร์อุตสาหิเดอร์ก็บาเก็บการเลอร์มีหุ่นสับพลาไว้ด่าและช่วยเมียปะหมู่กอตาเชิดต่อเริ่มมหาชาคอนเนี่ยมหาชาคอนนี่ตาเชิดต่อกอคอจุกว่าด้วยสิและอือไว้ดาเลอร์เซโลปากันแลปเปอร์เหล่าสารละก็เติร์เนี่ยมันก็บักอือชนอือตาสักวีแลปราบพาราชนตากุบากุเซตลาตือตลาตือเนาะมาชามหาชาคอนนี่แลปลาไว้ดาตาเดอเมไว้ดาเลอร์ตากุบากุเซเนี่ยอเซเตเลอร์เนาะเซตเลอร์น่าชอตลอดเลอร์แลปเปอร์เหล่าสารละปากกาเคยต่อตือต่อตือตลอดเลยบ่ะเนาะเก็บปากกาแล้วตากุบากุเซโออาเซตเลยปัตเตดีเนี่ยเนาะเซมุนเนาะนี่เนาะตะเกรเลก็บาเลปเปอร์เหล่าซาช่วยมันยาปาตึกต่อติดตึกต่อติดเลยบ่าเนาะเดอเลปเปอร์ดอทที่เลปเปอร์เลมุนนี่มือซอลเลอร์มาเกตเตอร์เหี้ยนตะกะดาสักเนี่ยนอกเกตเตอร์แหละปากกอเลชิงชนะเลิศเนาะปากกอเลชิงชนะเลิศมันเนี่ยชิงชนะเลิศมันเนี่ยนอกเกตเตอร์ดอนเนี่ยเมวดาเลความมีหุสาพลาเลอดอทที่ดอกกอดีซอลเลอฮัลเล่คอลเล่ปาเล่ฮัลอือแต่สวีซ่าเชิญนั่นล็อตกี่เลือดโกรธเจนี่ออร์ตุลเลอร์ออร์จอนเลยว่ะเนาะเกนี่โพสต์โฮอันเดียดโดเกก็เต๋อเนาะฮัลอือแล้วแต่สวีเหรอบัชชาดื้อออร์เจนั่นเลยออร์ตุเกออร์กอนเลยว่ะเจดื้อแฮปเปอร์เหรอปังงาปะเมดโดลิโดดีปาเล่นในงานเล่นในเล่นในตะกอสักงานไม่ได้โดดอร์เจดอเล่นในดอตะกอสักงานโดดอร์เจปาเล่ก็จากกึ่งบาซากึ่งแลหรือเพื่อแลกอนเลยเนาะแลแต่ตึ๊ดหลาตึ๊ดหลาเนี่ยออร์เจนี่ออร์ตุลเลอร์ออร์จอนว่ะเนาะมาซาเลนิจะตะจาคอเลอร์ปาแลมีหุสาพระจอเคปัจจเตโพเนาะเอาดื้อละกอเนาะดิซอลละบากอดาปาอึดสวีละมีหุสาพระสกอกอดเมเทกอจเตวออะคอมโยเลอือเลกอดิซอลเลอร์กอนลาอักวอดะอือเวดาเซอือเลซิปูกอดะซิปูกอดะอือเซอือเลเกาหลีเนาะอักวอดะอือเซอือเลโคเรียกวอดะเลตรุเนาะตรุกวอดะอือเซคอมโยเลตากุบากุเซโอแลละคอแลปาแลปาปากข้อเมื่อทอโบเนี่ยเมื่อเลยแฮอือแต่สวีซ่าเชื่อนตาจันนี่ตลาดตลาดเล่นเล่นในโอเจตันเหลือจอบ้าเนาะดินาโคเนี่ยเกดดีเกดโดนเลยภาษาหัวก่อบาร์กาเนี่ย
อัตากุบักกุเซโอเจเนาะมาจะเลยแม่ขมแม่ชาเนี่ยจะป้อบาบะเนาะดินาโคเนี่ยนึกว่าเนี่ยนึกพ้นลิเมอ่อนเมื่อกว่าเรากว่าเลิกน้องเนเน่หรือกันเนี่ยอัตลิสตาอ

0: No, ta savi le sahago de sahago le ta chuk to oge ta ba de chikina thi da ba ko ba lo pha la sa da do pu ve do no chuk de ko ma odi le pa ke do ko nam ko ta savi le chatriya ta te ve da ta o mu no ma cha de a te ba na mi ba no le go de chuk he ke to ko do pu ve do go kho ne pa pa ku pa nya da po thlu ba a re ke le ko thlu le mu ha lo di na ko ne cha tho le go no ลูกก็ขอมีเงมือฮัลโหลมีเงมือคืนนี้มียุ่ยนี่แต่เดยุ่ยนายตื่นแล้วมือจ้าท่อจะกตุลอขอเชิญดับเบิ้ลเนาะดีนะคนเดตับลูกก็แต่เดนี่ยายจะพักแกก็เด็กก็มาเราจะน้องโอชูเล็บเป็นมือซับพีก็กะจะก็แปลกเลยหรือลทาพัตติเจลาปะอัตเตบะคือลทาเดอัตเตวดาคอมโยเจเนาะอือหรือมาทานดาเตกลอวดาเต้นนาเปิดเห็นเมื่อเล่าพอดีพอสารและโดดสารและคินุเปิดนาเปิดลทาเนาะดีนะคนเดแต่ฮันยาอีเจาะสปิเนาะก็บะรอพาลาซาเดดับปูแวมูกาพาตีนี่เราเจอตุกกลาซาเลรออุชูเทเบมือซาพีก็กะตาบลือเน
1: าะถ้าจะยืนนี่มีดาบเจธรรมะอุธรรมะอุลาซามูนพอสักธรรมะอุลาซาแต่ละธรรมะอุนี่เด้อพ่อมูเนี่ยมูพ่อความพ่อความเนี่ยมูพ่อมูอ่ะคือธรรมะอุนี่เด้ออุดาขวดที่กิจจริงมั้งเออที่ไปเจอพวกอื่นนั่นแหละทำมาโอ้ขัดที่หมอเ
0: นี่ย
1: เจ้าเลยดิมาพ่อเลี้ยปูเย่พ่อย่อปูเลเจอปูเนี่ยอาสมอาสอละพ่อเลอเจอพ่อเลอเจอพ่อนี่อาสออาสอละคล้อยมือทูหล่อมือทูเจอหล่อเดือเดือออนัดลอยมือเขหล่อมือเกเจอหล่อเดือ

头前头啊，那泡沫茶水了苦，苦。

0: 길래 너는 나빠라 귀지게
1: Oh.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาททางการเนปาลรายงานว่าผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายยังคงสูญหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลณบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีต่อจากนั้นขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569รับฟังการบรรยายสรุปและชมการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาและไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีรวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานสะท้อนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวชมการสาธิตการแพทย์สนามและการกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ทำให้ทราบถึงศักยภาพของฐานทัพเรือที่มีความเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกทั้งกำลังพลมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์แม้ที่มีประจำการอยู่จะมีความพร้อมแต่ก็ต้องจัดหาเพิ่มเติมเนื่องจากบางชนิดจำเป็นต้องปลดระวางแล้วประกอบกับสถานการณ์ของประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าสมควรต้องจัดหายุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรบ้าง
3: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครแล้วนะครับเสด็จเตี้ยได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วย
4: ถ้าเรามีแสนานุภาพที่ดีมาในราชสัตว์ตัวเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกรานเราไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเรา
2: ส่วนกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเนื่องจากอำเภอจะแนะเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าแม่ทัพภาคที่4กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเนื่องจากปัญหาในพื้นที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกันการดำเนินงานต้องครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการเมืองยาเสพติดการลักลอบขนสินค้าและค้าสินค้าหนีภาษีอาชญากรรมรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตรงจุดและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดเงื่อนไขของปัญหาและนำไปสู่ความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับรองประธานวุฒิสภามองว่าการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการงานด้านข่าวกรองควบคู่การใช้มาตรการป้องปรามพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่ามีความซับซ้อนและจำเป็นต้องบูรณาการงานด้านการข่าวจากหลายหน่วยงานทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญคือการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลวิเคราะห์และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้มาตรการป้องปรามทั้งการลาดตระเวนการแสดงกำลังและเทคนิคทางทหารเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายมีโอกาสลงมือและมีเส้นทางหลบหนีทั้งนี้งานข่าวที่มีความแม่นยำควรเกิดจากการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติการเพื่อยับยั้งและระงับเหตุรุนแรงได้ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสไม่ทราบรายละเอียดและในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4ไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการเนื่องจากไม่มีความจำเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟ
5: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46มอบหมายให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จัดกำลังพลลาดตระเวนและตรวจสอบเส้นทางรถไฟรวมถึงจุดเสี่ยงและพื้นที่ล่อแหลมในความรับผิดชอบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของขบวนรถไฟและประชาชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและประชาชนที่สัญจรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยแต่อย่างใดทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟอย่างเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานทางกฎหมายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ผ่านมาพบมีผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครสว.ดังกล่าวตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยแบ่งเป็นมติจากการประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและมติจากที่ประชุมครั้งที่51ทับ2569เพิ่มเติมอีก162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายสำหรับบทลงโทษตามมาตรา74ระบุไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่ได้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังคงสมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีทั้งนี้หากผู้กระทำผิดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลจะมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยขณะนี้สำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดี พร้อมประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน1444ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังที่นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดกรณีถูกเชื่อมโยงคดีหัวเลือกสว.และอยู่ในกลุ่ม229คนที่คณะไต่สวนชุดที่16สรุปว่ามีมูลความผิดพร้อมเรียกร้องกกต.เร่งส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลโดยใช้เกณฑ์ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบภูเขาแม่น้ำเลนเดโคลาและแม่น้ำโคเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีรงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่ภูเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาศมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้านนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทยยืนยันเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกมิติพร้อมวางแนวทางฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
8: นายเกษตรไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งได้จัดส่งเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักด้านการดูแลประชาชนจัดหาอาหารปรุงสุกและอาหารสดและบริการด้านสาธารณสุขเข้าดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังสำหรับแนวทางการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายได้เร่งรัดการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยระบบประปาส่วนภูมิภาคที่ได้รับความเสียหายคาดว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้สมบูรณ์ภายใน3วันส่วนประปาหมู่บ้านได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนอุปกรณ์แก่ท้องถิ่นขณะที่ระบบไฟฟ้าระดมช่างเร่งฟื้นฟูสายส่งหลักเพื่อทยอยจ่ายไฟเข้าบ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ยังส่งทีมวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานก่อนอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่เตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าน
9: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์และจัดสรรกำลังพลเครื่องจักรและความช่วยเหลือไปยังพื้นที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยขณะนี้ไฟฟ้าและประปาส่วนภูมิภาคได้รับการฟื้นฟูแล้วทั้งหมดขณะที่ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเงินช่วยเหลือค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ 2 ล้านบาทและเงินช่วยเหลือด้านเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มที่นอนรวมถึงค่าซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
10: ประเด็นของการที่น้ำเนี่ยลงไปที่บริเวณเขาตัวเซ็นเซอร์ของชลประทานเนี่ยอาจจะเห็นไม่ครบเพราะฉะนั้นเราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับกับทางบางภูมิภาคที่มีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเซ็นเซอร์โทรมาสในบริเวณ1 2 3ถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องเนี้ย24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
9: ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนรวมถึงผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในลำน้ำสาขาชวิสาประทุมมารายงาน
1: การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประสบความสำเร็จช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า350ล้านคนมีโอกาสมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องว่าขอบคุณ11ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากประเทศอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงตัวแทนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไทยในฐานะเจ้าภาพสามารถสร้างความร่วมมือที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า357ล้านคนมีโอกาสมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้รับความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานโลกและใช้ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางของประเทศสมาชิกในการพัฒนาทักษะทดสอบมาตรฐานฝีมือสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเร่งปรับปรุงกฎหมายขยายสิทธิ์ให้อดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายในการขยายสิทธิ์ทางเลือกการบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณหรือออมต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถนำส่งเงินเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางการเงินซึ่งจากการสำรวจสมาชิกร้อยละ 80-90 สนใจจะนำเงินกลับมาออมต่อ ขณะนี้คณะทำงานย่อยพิจารณาการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการหรือบอร์ดและเสนอกระทรวงการคลังต่อไปโดยการแก้ไขกฎหมายนั้นจะขยายสิทธิ์ตามกฎหมายด้านสมาชิกเช่นให้อดีตสมาชิกนำเงินก้อนกบข.ที่ได้รับตอนเกษียณกลับมาให้กบข.บริหารต่อให้สิทธิ์อดีตสมาชิกส่งเงินบำนาญรายเดือนหรือเบี้ยหวัดกลับมาให้กบข.บริหารหรือจัดสิทธิ์สวัสดิการให้แก่ผู้ออมต่อรวมถึงการพัฒนาทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อชันธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการเนปาลออกแถลงการในวันนี้ที่ยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ400รายยังคงสูญหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลคาดการว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกทางด้านโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 5,000 นายเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวโดยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ125คนได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกำชับให้หน่วยกู้ภัยของจีนใช้ความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก558รายนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านส่งจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ประธานคณะรัฐมนตรีความมั่นคงและประเทศสมาชิก UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ร่วมกันประนามมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยมาตรการเหล่านี้มุ่งขยายขอบเขตบังคับใช้กฎหมายและนโยบายต่างประเทศนอกเหนืออำนาจอธิปไตยของสหรัฐอเมริกานายอารักชียังขอให้นายกูเตเรสประเมินเกี่ยวกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากมาตรการดังกล่าวรวมถึงผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารยารักษาโรคระบบสาธารณสุขพลังงานของประชาชนชาวอิหร่านพร้อมย้ำว่า อิหร่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบค่าชดเชยและการเยียวยาจากปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:13 น.ส สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา50นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0น้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา15นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา10นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา44นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา6นาที
17: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
18: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
17: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
19: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาวันที่27สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอุปกลิ่นนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับอัครเดชคัมภีระเดชธรชัยโสดาและคุณกรซิมพิทักษ์นะครับเริ่มต้นเรื่องของวอลเลย์บอลชิงแชมป์แห่งเอเชียนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับวันนี้รอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับสนามเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมนะครับไทยนะแชมป์กลุ่ม B นะครับชนะมา3นัดนะครับเจอเกาหลีใต้ที่แพ้1ชนะ2นะที่2สาย4นะครับซึ่งเจอกันมาหลายครั้งนะระหว่างไทยกับเกาหลีเนี่ยในระดับ FIVB ระดับเอเชียนะครับนะเนชั่นลีกนะฮะก็ครั้งสุดท้ายเจอกันในปี2023จริงแชมป์เอเชียเราชนะ 3-0 เซตนะครับคราวนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบน็อกเอาท์นะครับเกาหลีใต้เขาอยู่ในช่วงของผลัดใบนะดาวรุ่งขึ้นมานะสร้างดาวรุ่งใหม่ขึ้นมานะครับส่วนเพื่อนของเราโค้ชออสเกียรติพงศ์รัตตาเกียงไกรนะครับโค้ชออสส่งเพื่อนคนแรกนะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับมือเซตพิมพิชญาโกกรำนะครับชาชนออนโมกศรีนะสันติภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากมุนทลานะทัดดาวนึกแจ้งนะครับหายเจ็บกลับมานะครับแล้วมีเปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะฮะเกาหลีใต้ก็จะเป็นคางเป็นกลางโซวีนะฮะนาซุนโซเนี่ยปาร์คเอินจึงยูเซยองนะลีเดียยองแล้วก็คิมเดียน

ไต้หวัน3เซตรวดนะครับนะชนะไป25 14 25 21และ25 13นะครับก็ก็ทำไมญี่ปุ่นจะเจอกับไทยเนี่ยวันที่29สิงหาคมเป็นการรีแมตช์นัดตัดเชือกนัดตัดเชือกชิงแชมป์เอเชียครั้งที่แล้วด้วยนะคราวนั้นไทยชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตนะครับก็ได้ลุ้นกัน29สิงหาคมญี่ปุ่นชุดนี้ที่ดูอยู่เขาก็มีทางด้านของยูอิโกวาตะนะครับโอชิโนซาโตะมายุอิชิกาวะนะฮะทางด้านของฮารุโยมิชิมามูระมากิยามากุชิแล้วก็นานามิเซกินะก็เป็นกำลังสำคัญก็ช่วงนี้ถ้าเจอกับญี่ปุ่นก็คือได้เชียร์นะก็ลุ้นหน่อยละกันนะครับญี่ปุ่นเขาก็เก่งนะครับเราก็นะก็ฟอร์มเต็มที่นะครับก็ได้ลุ้นกัน29สิงหาคมนะครับโมโน29ถ่ายทอดสดทั้งโมโนแม็กโมโน29นะครับเดี๋ยวใกล้ๆเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงบ่ายแหละนะว่าไทยเจอกับญี่ปุ่นงานนี้อย่างที่บอกนะครับเราตั้งเป้าไว้หมุดหมายของเราในวอลเลย์บอลนะครับก็คือไปได้แชมป์เอเชียนะครับชิงกับใครไม่รู้แหละขอได้แชมป์เพื่อจะไปโอลิมปิกเกมนะครับแชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกเกมและอันดับ1อันดับ2อันดับ3ของรายการนี้ไปชิงแชมป์โลกนะครับรอเชียร์กันต่อสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับส่วนเมื่อวานนี้สำหรับใครติดตามเชียร์ฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามนะครับแรงกิ้งอันดับโลกในสูสีกันนะเรา94เวียดนาม99สถานการณ์ในเกมแรกนะฮะย้อนไปเราแพ้ไป0-2นะครับแล้วก็นัดนี้เนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมาแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ให้ชัยชัยบุตรพรมแหละเป็นผู้รักษาประตูแนวรุกก็เป็นยศกรบุรพาสื่อสันราตรีคณะคำยกแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่นะครับเล่นไปในไทยเล่นดีกว่าเยอะเลยจริงๆนะฮะกดดันทางด้านของเวียดนามนะแล้วก็ได้ประตูเร็วนะฮะจังหวะที่ณัฐพงศ์สาริยาจ่ายบอลให้กับเสกสันราตรีจับบอลแล้วก็คือจับบอลไม่ดีอ่ะแต่บอลเข้าทางยศกรบุรพายิงด้วยขวาเน้นๆเลยนะครับไทยนำ 1-0 ครับนะฮะนำเร็วฮะแล้วก็พยายามบุกนะฮะพยายามบุกแล้วมีโอกาสทำประตูได้ด้วยแต่แพทริกเนี่ยผู้รักษาประตูของเวียดนามป้องกันไม่ได้คือครึ่งแรกเรากดเวียดนามได้อยู่เลยครับและสกอร์รวมตามหลัง 1-2 ครับครึ่งหลังนาทีที่48ไทยก็ได้จุดโทษอีกเร็วด้วยนะคาคณะคำยกไปโดนทางด้านของฟาร์มส่วนเมงนะครับนะสกัดล้มในเขตโทษนะและปรากฏว่านะเราได้จุดโทษนะฮะคณะลุกขึ้นมายิงเองแต่ว่าแหมไม่แน่ใจว่าน้องกดดันหรือเปล่านะเพราะว่าต้องยิงโด่งอ่ะเพราะผู้รักษาประตูของเวียดนามเนี่ยแพทริกเนี่ยเขาตัวใหญ่เขาต้องดักทางว่าเขาต้องพุ่งแน่พอเขาต้องพุ่งก็ต้องเลือกนะว่าจะต้องยิงโด่งนะยิงเลียดอันตรายผู้รักษาประตูที่เป็นสูงยาวพุ่งดีๆนะครับก็เลือกยิงโด่งแต่ข้ามคานไปครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายพอเรายิงไม่เข้าสกอร์ 2-0 ไม่มาจังหวะเขาตีเสมอครับเวียดนามบุกขึ้นมานานๆทีบุกมาทีฟานตวนไตได้บอล นะครับแล้วก็ส่งให้กับทางด้านของวังฮินนะครับยิงไปชนเสาครับชนเสาชัดชัยบุตรพรมเนี่ยมองไม่ทันนะครับบอลชนเสาแล้วมาด้งกระเด้งโดนขาชัดชัยยืนขาตายอยู่ตอนนั้นนะครับโอ้โหประตูไม่ได้ขยับนะครับสกอร์เขาหนีไป 3-1 ครับอันโทนีฮัสซันก็ต้องแก้เกมแหละแต่ว่าการแก้เกมของอันโทนีฮัสซันเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าช้านะช้าจริงๆอ่ะนะครับแฟนฟุตบอลหลายคนมองดูเอ๊ะทำไมช้าจังกว่าจะเปลี่ยนตัวสักคน2คนเนี่ยนู่นนาทีที่80แล้วอ่ะนาทีที่75 60ทำอะไรกันอยู่นะก็นะแฟนฟุตบอลก็คือเรื่องของการทำทีมก็อย่าอาจไม่อยากอาจจะแตะไม่อยากจะแตะนะเพราะว่าเรื่องของโค้ชแต่ว่าเรื่องการเปลี่ยนตัวเอ๊ะทำไมเปลี่ยนช้าจังนะก็นาทีที่83ก็เปลี่ยนตัวเอาวันชัยจารุนงครานวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญลงไปแทนนะก็ปรากฏว่าจังหวะที่เราได้บอล นะกองหลังของเวียดนามสกัดไม่ดีฮะกองหลังวันชัยจารุนงครานได้บอลแล้วยิงเข้าไปให้ไทยนำ 2-1 ครับสกอร์รวมตามหลัง 2-3 นะฮะก็เอาละฮะกำลังใจมาฮะคราวนี้เราก็พยายามจะบุกเข้าไปสุดท้ายจังหวะที่เราบุกเพลินๆนะครับเวียดนามก็โต้กลับเร็วนะครับได้ทางซ้ายเปิดบอลมาก็เป็นวันชัยจารุนงครานนะครับสกัดแต่สกัดเหมือนยิงอ่ะลูกนี้ในเกมน่าจะลูกยิงสวยสุดนะโอ้โหสกัดเข้าประตูตัวเองครับคือยิงแม่น่าเสียดายจังหวะบอลเหลี่ยมบอลเข้ามาหาเท้าพอดีนะครับก็เวียดนามก็ตีเสมอ 2-2 แล้วก็หมดเวลาครับเวียดนามสกอร์รวม2นัดชนะ 4-2 ได้แชมป์อาเซียนครับไปครองนะแล้วก็ไทยได้อันดับที่4ไทยได้รองแชมป์นะครับเวียดนามได้แชมป์นะฮะไทยได้รองแชมป์นะฮะนักเตะยอดเยี่ยมก็คือเหงียนติงบักนะครับดาวซันโวก็เหงียนติงบักแล้วก็เหงียนส่วนๆนะครับ5ประตูนะฮะผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมก็คือแพทริกเลอเกียงคนนี้แหละโอ้โหเหนียวเหนียวจริงๆนะดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็
ให้กับยศกรบุรพา

0: ของไทยนะครับโทนี่ฮัสซันก็บอกว่าก็น่าเสียดายนะฮะยินดีกับเวียดนามก่อนเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ภูมิใจกับนักเตะของเรานะครับก็คิดว่าเกม2ในรอบชิงชนะเลิศเราควรอะไรได้มากกว่าได้มากกว่านี้นะเราสร้างสรรค์เกมได้ดีนะฮะเชื่อว่าเป็นผลงานที่เราทำอย่างดีที่สุดนะครึ่งหลังก็เริ่มต้นได้ดีแต่ว่าโมเมนตัมก็คือการเรื่องของจุดโทษที่เราไม่ได้นะแต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วนะฮะกลับมาก็จะเริ่มต้นกันใหม่นะเรื่องของการกลับมาประเทศไทยก็จะคุยกันเรื่องของวิเคราะห์นะเกมที่ผ่านมารวมถึงการวางแผนในงานต่อไปก็คือชิงแชมป์เอเชียนะครับยศกรบุรพานะฮะนักเตะยอดเยี่ยมนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นะฮะก็บอกว่าเสียดายนะมีโอกาสขึ้นนำนะแต่ทำไม่ได้นะทุกคนก็ทำดีที่สุดแล้วเสียใจนะฮะก็จะกลับไปพัฒนาอีกครั้งหนึ่งนะครับภารกิจต่อไปก็คือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับในการใหญ่ที่ฟีฟ่าจัดเป็นครั้งแรกนะครับเราได้ลุ้นกันนะครับรายการนี้นะแล้วก็จะมีอีกรายการหนึ่งถ้าผมจะไม่รายการขอภายหน้าในการศึกฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ที่อินโดนีเซียนะช่วงฟีฟ่าเดือนกันยายนนะรายการนี้ในแบ่งสายกันนะครับซึ่งฟีฟ่าจัดเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไทยจะแข่งขันซึ่งเป็นชุดใหญ่แหละงานนี้ช่วงฟีฟ่าเดือนเราจะส่งชุดใหญ่ไปแข่งขันนะครับวันนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับนะทางด้านของนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็แอนโทนิโอซานุนาผู้ฝึกสอนนะครับก็เดินทางมาถึงในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนะส่วนฟุตบอล U20 ปีของเรานะครับก็เตรียมเชียร์กันนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมนะใกล้แล้วนะครับ31สิงหาคมเจอสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแล้วก็วันที่3กันยายนเจอกับทางด้านของเติร์กเมนิสถานนะครับแล้วก็เจอกับอิรักวันที่6กันยายนนะชุด U20 ยังเติร์กของเราไปเชียร์กันนะครับแฟนฟุตบอลก็หาซื้อบัตรได้นะหน้าสนามนะครับราคาตั้งแต่100ถึง200บาทนะครับไทยรัฐทีวีเขาถ่ายทอดสดนะครับส่วนทีม U17 ปีของเรานะครับก็แบ่งสายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับการแข่งขันฟุตบอลก็คือทีมชาติไทยนะฮะอยู่ร่วมสายกับอิรักฮ่องกงชิชไทเปมาลดีฟนะครับในศึกการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุ17ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศไทยนะครับสภาฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับซึ่งวันนี้นะฮะมีการจับสลากกันนะครับก็ของเราอยู่ร่วมอย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ร่วมกับทางด้านของอิรักนะฮะฮ่องกงนะอิรักฮ่องกงชนิดไทเปมาลดีฟนะครับเราโชคดีที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับนะเราเป็นเจ้าภาพกลุ่มอื่นก็มีอินโดนีเซียเมียนมานะแล้วก็อัฟกานิสถานฟิลิปปินส์กัมพูชาอิหร่านอยู่กับลาวอยู่กับจอร์แดนปากีสถานศรีลังกานะครับนะกลุ่มดีกลุ่มซีนี่ UAE เจ้าภาพนะครับแล้วก็บังกลาเทศซีเรียปูตานมาเก๊านะครับมีถึงกลุ่มจีนะครับซึ่งการขันรายการนี้เนี่ยคัดเลือกแชมป์7ชาตินะครับแชมป์กลุ่ม7ชาติไปเล่น AFC อายุ17ปีที่อุซเบกิสถานนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมในปีหน้านะครับแล้วก็อีก9ชาติที่เข้าสู่รอบอัตโนมัตินะครับที่ผลงานดีไม่ว่าจะเป็นอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์นะครับแล้วก็หา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ17ปีที่กาตาร์ต่อไปนะครับเราจะแจ้งสนามการแข่งขันนะว่าจะแข่งขันที่ไหนนะแล้วก็จะถ่ายทอดสดช่องไหนก็จะแจ้งให้ทราบกันนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของผมได้เจอทางด้านของคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนะครับในการมิดเดิลเพรสของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งทีมเปตองขออภัยทีมปิงปองมาด้วยนะเทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งเทเบิลเทนนิสของเราเนี่ยก้าวกระโดดนะเราได้ระดับแชมป์คู่ด้วยอะไรด้วยนะระดับเหรียญรางวัลเนี่ยนะครับแล้วเข้าสู่รอบลึกๆโอลิมปิกเกมด้วยนะครับซึ่งในการแข่งขันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซีเกมนะการแข่งขันเอเชียนเกมนะนักกีฬาของเราก็ได้เหรียญมานะครับก็คว้าเหรียญทองแดงประเภททีมนะเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมนะซีเกมได้ถึง3เหรียญทองนะก็ทำให้ในชุดการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยก็บิ๊กตูนนะคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนะครับทางด้านของนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับก็บอกว่าก็ใช้ชุดเดิมที่คว้าเหรียญทองซีเกมมานะครับแล้วก็ไปแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุธาศรีสเวทบุตรนะฮะอรวรรณพรรณนางจินนิพาสเวทบุตรนะครับแล้วก็บอลภาคภูมิสวนศิลป์นะสราวยุทธตันเจริญนะแล้วก็ดาวรุ่งก็มีสัตราพรวงละครนะฮะกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลนะครับนอตันครับติตพัฒน์ปีชายานนะก็เป็นดาวรุ่งของเรานะดีกรีแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปแข่งขันนะครับเป้าหมายคืออย่างที่บอกนะฮะเมื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วว่าในระดับเทเบิลเทนนิสเอเชียนะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยเขาระดับแชมป์โลกนะโอกาสที่เราจะคว้าเหรียญก็คือเรื่องของประเภททีมนะทีมหญิงก็ได้ลุ้นนะครับแล้วก็หญิงคู่ด้วยนะแล้วก็เรื่องของคู่ผสมหากมีการจับสลากเป็นใจนะครับเราสามารถรักษามาตรฐานของเทเบิลเทนนิสได้สามารถไปถึงรอบ8คนหรือว่า8ทีมสุดท้ายได้นะครับรอเชียร์กันนะครับ ส่วนวันนี้นะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับศูนย์ฝึกมวยสากลของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนาบิลอานานนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศการฝึกซ้อมของมวยสากลทีมชาติไทยนะแล้วก็ทดลองนะซ้อมล่อเป้านะกับทางด้านของมาเรียโน่กอนซาเลสคอสเมลนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทยชาวคิวบานะครับแล้วก็พบปะกับนักกีฬามวยไทยทีมชาติไทยที่เก็บตัวอยู่ชุดเอเชียนเกมนะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ทางด้านของนาบิลก็บอกว่าเขาก็มาตามกติกาอยู่แล้วนะครับนะก็แต่ว่ามีช่องทางในการชกก็เรื่องของแผนการชกมวยสากลกับมวยไทยอาชีพในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จะได้พูดคุยเรื่องของโปรแกรมนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นคาดหมายหมุดหมายของนาบิลว่าจะทำเรื่องของทีมชาติไทยเรื่องของมวยสากลนะครับนะฮะก็ตั้งเป้าว่าในการชิงแชมป์ประเทศไทย2027นะครับนาบิลอานันต์บอกว่ามวยสากลรายการแรกที่จะลงขึ้นชกก็คือศึกชิงแชมป์ประเทศไทยปี2027นะครับก่อนที่จะไปควอลิฟายโอลิมปิกเกม2028นะครับเอเชียนเกมคราวนี้จะได้มาเชียร์พี่ๆรุ่นพี่ทีมชาตินะที่เข้าเก็บตัวในแชมป์ทีมชาตินะครับจะได้เชียร์ด้วยแล้วก็ได้ลุ้นไปด้วยนะครับว่าให้กำลังใจรุ่นพี่ที่ไปเอเชียนเกมคราวนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของจักรยานเริ่มขึ้นแล้วนะจะเริ่มพรุ่งนี้แล้ววันนี้ประชุมผู้จัดการทีมนะครับสำหรับจักรยานลู่นะฮะนานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะจัดแข่งขันกันพรุ่งนี้นะครับ28ถึง30สิงหาคมที่เวโรโดมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับวันนี้มีการประชุมผู้จัดการทีมนะครับก็พลเอกเดชาเหงประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนะจัดการแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับ28ถึง30สิงหาคมนะที่สนามเวโรโดมหัวหมากนะครับซึ่งลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI นะครับลงในทะเบียนการแข่งขันใน UCI Class 1นะฮะมีคะแนนสะสมระดับโลกด้วยนะครับวันนี้มีการประชุมผู้จัดการทีมนะเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะให้กับ38ทีม21ประเทศนะครับนะเข้ามาพูดคุยกันนะครับแจ้งกติกาอะไรกันเรียบร้อยนะครับโดยมีมิสเตอร์แมทธิวไรท์นะครับผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่าง UCI มาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ตัดสินในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่ณัฐพงษ์โลหิตนาวีนะครับผู้ตัดสินนานาชาติชาวไทยนะก็ได้ชี้แจงรายละเอียดกติกาการแข่งขันกฎระเบียบให้กับผู้จัดการทีมของทั้ง38ทีมจาก21ชาตินะครับก็รอเชียร์กันนะครับส่วนในการแข่งขันนะครับนักกีฬาของเราเนี่ยนะทางด้านของความพร้อมนักกีฬาของเราก็ชุดเอเชียนเกมนั่นแหละครับซึ่งมาจากเก็บตัวที่ประเทศจีนนะครับทางด้านของร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะบอกว่าบีจุธาทิพย์มณีพันธ์นะฮะจายอังสุธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมามะขามครับยืนยงเพชรรัตน์นะครับก็จะกลับมาถือว่าเป็นการทดสอบนะโค้งสุดท้ายนะวัดกันโค้งสุดท้ายก่อนไปเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับแล้วก็คู่แข่งสำคัญในระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานมาเลเซียนะส่วนระยะสั้นนะลู่ระยะสั้นนะสปินระยะสั้นเนี่ยคาซัคกับมาเลส่วนระยะกลางคู่แข่งก็เป็นเกาหลีนะครับนะพรุ่งนี้เนี่ยเข้าชมกันฟรีเลยนะครับนะชมกันฟรีไม่เสียค่าผ่านประตูนะครับก็รวมถึงจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live แล้วก็YouTube Channel ของ TCA Channel นะครับแล้วก็ Facebook ก็คือ Thailand Cycling Association นะครับพรุ่งนี้จะมีการแสดงนะก่อนเปิดการในพิธีเปิดการแข่งขันนะครับก่อนแข่งขันเนี่ยจะมีพิธีเปิดและมีการแสดงวงปีสกอตจากโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็โขนรามเกียรตินะชุดหนุมานชูกล่องดวงใจนะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็ดาโตอามาจิวกิวนะดาโตอามาจิวซิงกิลนะประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมาเป็นประธานในพิธีร่วมกับทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีนะครับจากจักรยานนะครับไปดูความเร็วเรื่องของจักรยานแล้วมาติดตามความเร็วเรื่องของวิ่งนะฮะวิ่งไม่ได้เร็วเยอะแต่วิ่งในมรดกโลกนะอุทยานแห่งชาติมรดกโลกนี่นะสร้างผ้าพูดถึงอุทยานมรดกโลกใครก็อยากไปวิ่งกันโดยเฉพาะที่มรดกโลกเขาใหญ่ครับนะวันนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับบริษัท Red Up World นะครับร่วมกับบริษัท B Quick จำกัดแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาครับโอ้โหแสงขาวยิ่งใหญ่นะในการแข่งขัน B Quick เขาใหญ่มาราธอน2027นะครับสนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ครับคอนเซปต์ยูเนสโกเวิลด์โฮริเทจมาราธอนซีรีส์นะฮะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่3นะครับตั้งแต่ปี2568ยกระดับนะให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะตั้งเป้าในการแข่งขันรายการนี้มีทั้ง5กิโล10กิโล21กิโลแล้วก็มาราธอน42กิโลนะนักกีฬา 9,000 คนนะครับแล้วก็ออกแบบเรื่องของคีย์วิชวลนะครับโด เรื่องของ Art Story แต่ทบเรื่องราวของเสือลายเมฆนะฮะเสือลายเมฆเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่นะสื่อถึงการอนุรักษ์พื้นป่าและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอลงกรเจียมอนุกุลคุณอลงกรเจียมอนุกูลกิจนะครับประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up World จำกัดนะครับเป็น Red Director ด้วยนะครับงาน Red Director of Be Quick เขาใหญ่มาราธอน2027นะครับคุณแฮงโจฮันนะครับแฮงจวนคิกนะครับประธานเจ้าที่บริหารบีควิกจำกัดนะฮะคุณบุษรารัตน์อัศรัตกุลนะฮะผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการของบีควิกนะครับมีทางด้านของ B2K ประเทศไทยนะฮะมีสยามมิชลีนจำกัดนะฮะมีทางด้านของยูซ่าแบตเตอรี่ผู้สนับสนุนนะครับมีทางด้านของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคุณกิตติศักดิ์ปราทิพย์นะแล้วก็มีทางด้านของตัวแทนของเขาใหญ่ด้วยนะครับมาร่วมกันให้ข้อมูลแสดงความพร้อมนะครับซึ่งการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027นะฮะก็เป็นแบบซีรีส์ต่อเนื่องกัน5ปีนะครับก็ระหว่างเรซับเวิร์ดจำกัดร่วมกับนครราชสีมานะครับในฐานะเจ้าภาพร่วมนะตอนนี้เป็นปีที่3แล้วนะต่อเนื่องนะก็จัดการแข่งขันไปต้นมานะฮะเขาใหญ่มาราธอนที่ตำบลหมูสีนะครับขออภัยนะตำบลหมูสีนะอำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นระยะทาง5กิโลเมตรเนี่ยนะแข่งกันวันเสาร์นะเป็นฟัน2กิโลเมตรก่อนวันเสาร์เป็นฟันรันระยะสั้นๆเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็มี5กิโลเมตร10กิโลเมตร 21.1 กิโลเมตรนะฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มาราธอน 42.195 กิโลเมตรนะครับซึ่งนักกีฬาที่ไปเนี่ยแน่นอนแล้วครับไปเขาใหญ่ก็ต้องไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์นะภายในพื้นป่ามรดกโลกนะครับนะก็ยิ่งใหญ่นะครับอย่างที่บอกฮะแนวคิดของสนามแห่งนี้นะฮะสนามวิ่งมาราธอนของประเทศไทยก็คือเรื่องของแนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series นะครับยกระดับนะการขันรายการนี้นะทั้ง Be Quick ทั้ง Art Story สื่อสารเรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่นะด้วยตัวละครเสือลายเมฆให้ชัดเจนและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับทาง Be Quick ก็สนับสนุนนะครับนะสมัครสนับสนุนในการแข่งขันรายการนี้นะก็ภาพของทุกคนนะได้มาออกกำลังกายกันเนี่ยนะทางบีควิกผู้สนับสนุนนะครับกิจกรรมนะครับมีกัน2วันนะครับที่หมูสีอำเภอปากช่องนครราชสีมาคุณผู้ฟังนะครับกิจกรรม2วันในวันเสาร์นะครับก็งานเอ็กโปนะฮะแล้วก็มีการจัดกิจกรรม Family Run 2กิโลนี่งานอย่างนี้เนี่ยนะพ่อแม่ลูกเนี่ยจูงมือกันเดินนะครับช่วงเย็นๆนะฮะมีการประกวดแฟนซีด้วยนะท่ามกลางธรรมชาติปีที่แล้ว11องศานะโอ้โหวิ่งกันแบบสบายเลยนะฮะนะครับช่วงเย็นๆนะพ่อแม่ลูกนะครับพาคุณพ่อคุณแม่นะคุณปู่คุณย่าไปวอล์กกันนะเดินกันเบาๆ2กิโลเมตรนะครับในช่วงเวลา 16:30 นนะครับมีแฟนซีด้วยส่วนเรดนะเรดเดย์ก็เป็นวันที่10 มกราคมนะ10มกราคมก็จะมีเริ่มตั้งแต่มาราธอนนะ3:00 นนะครับฮาล์ฟเนี่ย 4:30 นนะครับ10กิโลเมตรมินิมาราธอนก็5:00 นนะครับและปิดท้ายด้วยฟันรัน5กิโลเมตรนะครับ5:15 นะทุกคนก็ได้เสื้อยืดเชือลึกเหรียญรางวัลอาหารนะฮะแล้วก็รางวัลสำหรับโอเวอร์ออนานาชาติโอเวอร์ออลไทยเอ็ดกรุ๊ปท็อป100ตุ๊กตาเสือลายเมฆซึ่งเป็นมาสคอตสำคัญของรายการนี้ให้กับผู้ที่สนใจนะใครที่สนใจการขันรายการนี้นะวิ่งท้าทายนะกลางพื้นป่ามรดกโลกนะสมัครวิ่งได้นะในเพจของ Be Quick เขาใหญ่มาราธอน2027นะครับก็สมัครได้เขาบอกว่าช่วงนี้คนที่เป็นนักวิ่งเก่านะลดราคาได้นะ50บาทด้วยนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้นะทาง Facebook ของเขาใหญ่มาราธอนนั้นนะครับนะฮะก็การแข่งขันรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันนะครับภาครัฐภาคีเครือข่ายนะครับจังหวัดนครราชสีมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมกีฬานครราชสีมาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมานะสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการแข่งรายการนี้นะก็ขอเชิญนะครับไปร่วมออกกำลังกายกันนะครับออกกำลังกายกันนะครับสำหรับการขันรายการนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของในการลิเวอร์พูลนะฮะเขาบอกว่าได้นักฟุตบอลคนใหม่มาร่วมทีมนะเดี๋ยวไปดูหน่อยที่คนไหนนะเขาบอกว่ามาจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะซึ่งเป็นนักฟุตบอลมีค่าตัวกว่าน่าจะประมาณสักร้อยกว่าล้านนะครับมีข่าวมาว่าทางด้านของลิเวอร์พูลได้เซ็นบาร์คลีย์ปาโคล่านะครับนะทางด้านของปาโคล่านะครับ120ล้านอ่ะ โอ้โหแพงจังเลยนะฮะเลวพูลมีนักเตะค่าตัว100กว่าล้านเนี่ย3คนแล้วนะอีซักนะฟอเรนเวียสเนี่ยอีกคนนึงก็คือบาโก้ทางด้านของแบสลีย์บาโกล่านะฮะ23ปีนะฮะทีแรกเนี่ยเปเชตั้งค่าตัวไว้นะ100ล้านปอนด์แล้วก็แอดออนอีกได้ร่วม120ล้านปอนด์ครับแม่มาอยู่เลเวอร์พูลคือถนัดทางปีกซ้ายนะส่วนใหญ่ที่ผมดูฟอร์มอยู่นะครับส่วนนี้ย้ายแน่นอนแล้วนะคือทางด้านของเลียมดีแลบนะมาอยู่กับฟอร์เรสต์นะฮะนั่งอยู่กับเชลซีไม่ไหวนะไปอยู่เป็นตัวสำรองอ่ะ1ประตูจาก28นัดนะครับนะย้ายจากอิปสวิชไปอยู่เชลซีไม่รุ่งมุ่งมาอยู่ฟอร์เรสต์ดีกว่าฮะนี่นะ45ล้านปอนด์เซ็นสัญญา5ปีนะฮะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดที่2นะสุดสัปดาห์นี้รอเชียร์กันนะครับนี่ไว้ลงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทมันทุกท่านลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริณโรงเรียนวัดสีชมพูและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยากรุงเทพมหานครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดเตรียมรับมือสภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เตือนภัยตลอด24ชั่วโมงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่27สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย นายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยปีนี้กรมการศาสนาได้ดำเนินการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญาธรรม3ถึง8ประโยคณพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริสำคัญ2โครงการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมผลักดันบ้านสาละวะไล่โวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นแบบชุมชนอนุรักษ์สร้างรายได้ยั่งยืนนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนงานในระยะถัดไปสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกผ่านการปลูกไผ่น้ำเป็นรั้วธรรมชาติและส่งเสริมอาชีพทางเลือกเช่นการเลี้ยงผึ้งโพรงและการปลูกพืชเสริมรายได้เพื่อให้คนและช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลขณะที่การพัฒนาชุมชนบ้านสาละวะไล่โวจังหวัดกาญจนบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมทั้งการทำเกษตรโรงเรือนปศุสัตว์และการผลิตกาแฟพร้อมเตรียมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนโดยชูจุดเด่นของพันธุ์ข้าวป่าและพันธุ์ปลาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และเสริมความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์วางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติน
2: ายณภินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ณศาลากลางจังหวัดราชบุรีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้แทน5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำพบว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569จะมีปริมาณฝนตกสะสมสูงในภาคเหนือจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในบางพื้นที่ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ทั้ง5จังหวัดปฏิบัติตาม4มาตรการหลักทั้งการติดตามสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมการตรวจสอบเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการสำรวจแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ปลูกพืชใช้น้ำน้อยตลอดจนการบูรณาการกำลังทหารปภ.ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีปภ.ระบุเพิ่มเติมว่าปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีและเขต4ประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งรถสูบส่งน้ำระยะไกลรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้นและรถผลิตน้ำดื่มเพ ื่อสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซ้อนในจังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งประสานส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ทันทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้ประชาชนอพยพได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าซ่อมแซมสถานศึกษาและสาธารณูปโภคพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช 105/29 รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างการปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวกำหนดระยะเวลาดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ 610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง10ตุลาคมนี้ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงานโดยรวม 11.75 มีผลการดำเนินงานเร็วกว่ากำหนดตามแผนงาน 3.58โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยางชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้แก่โรงเรียนอีกด้วยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงาน IPX Venturize Thailand 2026ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน IPX Venturize Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้โดยระบุว่างานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.และเครือข่ายพันธมิตรเพื่อร่วมผลักดันผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดสู่ตลาดจริงโดยภายในงานได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพของไทยใน5สาขาได้แก่เทคโนโลยีด้านสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและ AI เทคโนโลยีด้านอาหารและเทคโนโลยีสะอาดมาจัดแสดงกว่า250ผลงานพร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมและแหล่งทุนเชื่อมโยงและต่อยอดนวัตกรรมไทยโดยตั้งเป้าเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า100คู่สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
4: ตรงนี้เองอยากให้ทุกคนดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องเกี่ยวกับ IT ยังไงบ้างแล้วเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าต่างๆยังไงบ้าง IT เองก็จะเชื่อมโยงกับการทำinnovation เพราะฉะนั้นเองตอนนี้เราจะเห็นว่าก้อน operation 2กระทรวงทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับก้อนทุนวิจัยก็จะมาสนับสนุนทุนวิจัยต่างๆเพื่อที่จะทำให้ IT เรามีมูลค่าสูงขึ้นเราเห็น engine ดีๆละ big corporate ก็อาจจะ take over ไปเราก็จะเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาในประเทศพอเราเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะเกิด mass production ใช้ข้อมูล IP ให้สามารถที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอาวุธสำคัญได้
3: ขณะที่นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์คาดหวังให้งานดังกล่าวเป็นกลไกเชื่อมโยงนักวิจัยเจ้าของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญากับตลาดนักลงทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อผลักดันผลงานไทยสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับงาน IPX Venturize Thailand 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 19:00 นณฮอ8ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีและเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีสภาพัฒน์เสนอปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลก2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากพิจารณาถึงความพร้อมทั้งการเดินทางโรงพยาบาลและที่พักรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ดีกว่า
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีจากข้อเสนอของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมหรือสภาพัฒน์ในการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลกปี2572ที่มีกำหนดจัดขึ้นที่อำเภอคงย้ายไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเรื่องนี้เริ่มจากที่กระทรวงเกษตรเสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ไปศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่าง2พื้นที่ผลสรุปคืออำเภอปากช่องมีความพร้อมในหลายด้านมากกว่าทั้งระบบการเดินทางมีทั้งรถโดยสารประจำทางรถไฟและถนนเชื่อมต่อกรุงเทพรวมถึงมีความพร้อมด้านโรงพยาบาลและจำนวนห้องพักโรงแรมที่รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้ทันทีต่างจากพื้นที่เดิมที่ยังมีข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหากยังยืนยันจะยังคงจัดงานในพื้นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนมากเพื่อบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่นั้นเนื่องจากมีกลุ่มทุนมีโรงแรมหลายแห่งอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่นายสุริยะระบุว่าไม่น่าจะเกี่ยวโยงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงแรมเหล่านี้จะได้รับประโยชน์เพราะทำธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวมานานแล้ว
6: ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มอบให้ทางสภาพัฒน์ไปเช็คดูถึงความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องมีการเสนอเปลี่ยนย้ายที่ไปดูว่าที่ไหนที่เหมาะสมกว่าซึ่งทางเลขาธิการสภาท่านก็ได้ใช้เวลาไปลงพื้นที่อยู่2วันเต็มๆได้พูดคุยกับทางเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เลยสรุปมาว่าเห็นว่าการที่จะย้ายไปที่ปากช่องนั้นจะเป็นประโยชน์
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่อำเภอคงที่มีการเริ่มปรับพื้นที่ไปบ้างแล้วว่าจะต้องให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาอีกครั้งเพื่อปรับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันข้อเสนอเปลี่ยนสถานที่ในครั้งนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือ AIPSในวันที่4กันยายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดฟิชเชอร์หัวหน้าคณะผู้แทนสภากาชาดและสภาเซี่ยวเดือนแดงเซี่ยววงเดือนแดงประจำเนปาลหรือ IFRC ออกแถลงการโดยระบุว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย177รายและสูญหายมากกว่า820รายIFRC ได้อนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจำนวน $1,400,000 เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนขณะที่นานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอาทิสหภาพยุโรปอินเดียเกาหลีใต้และองค์การอนามัยโลกเริ่มส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาทิน้ำดื่มสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ้าห่มชุดปฐมพยาบาลถุงบรรจุศพและยารักษาโรคไปยังเนปาลแล้วพร้อมให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือเนปาลทุกวิถีทางในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์และกู้ภัย สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายดาวิดคลาวิแอร์ผู้ว่าการจังหวัดคาลวาโดสแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่กำลังยืนอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองกองของจังหวัดคาลวาโดสเมื่อช่วงค่ำของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายขณะที่สำนักงานตำรวจของเมืองกองยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งเป็นชายวัย26ปีเกิดในประเทศรัสเซียหลังจากพยายามขับรถหลบหนีไปยังเมืองอุยสเตรฮัมอยู่ห่างจากเมืองกองประมาณ20กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลบราซิลยื่นฟ้องแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ Discord เมื่อวานนี้โดยเรียกค่าเสียหายเป็นมูลค่ากว่า97ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อบังคับให้ Discord นำมาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการคุ้มครองเยาวชนและสตรีในสภาพแวดล้อมดิจิทัลหลังแพลตฟอร์มดังกล่าวล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลในการคุ้มครองผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเยาวชนทางด้านบริษัท Discord ได้ออกแถลงการปฏิเสธและตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าการฟ้องร้องนี้มีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลอย่างถูกต้องทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่วนมากดำเนินการล่าช้าในการเพิ่มมาตรการคุ้มครองแม้ว่าจะมีหลักฐานอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ0เซต25-20 25-18 และ25-21 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับญี่ปุ่นหรือ Chinese Taipei ในวันที่29สิงหาคมนี้พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ GLO Star 2026ณสนามคลองหลวงเลกอารีนาตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาในโครงการให้มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมไม่ต้องเกรงเนื่องจากยังมีเวลา3วันก่อนที่จะประกาศผลในการไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้สำหรับโครงการ GLO Star 2026จะคัดเอานักเตะที่มีฟอร์มยอดเยี่ยม6คนแบ่งเป็นรุ่น U13 และ U15 รุ่นละ3คนไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นต่อไปนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของทีมชาติไทยที่คว้ารองแชมป์ AFF Hyundai Cup 2026ว่าทีมชุดนี้เป็นชุดที่ผสมผสานระหว่างนักเตะที่มีประสบการณ์กับนักเตะชุด U23 ซึ่งถือว่ามาถูกทางแล้วกับการพัฒนาในระยะยาวซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ตรงกับช่วง FIFA Day ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้คาดหวังมากนักแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญจะเริ่มต้นขึ้น
10: ได้ที่2มาถามว่ามันเสียใจมั้ยก็ไม่ได้เสียใจแต่เสียดายมากกว่าเพราะว่าในบางเกมก็สามารถทำให้ดีโดยเฉพาะเกมนัดชิงชนะเลิศกับเวียดนามไม่ว่าจะเป็นนัดที่1หรือนัดที่2นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายที่จะต้องมากลับมาดูแลในเรื่องของเทคนิคแทคติกต่างๆรวมทั้งการฝึกซ้อมนะครับรวมทั้งวิธีการต่างๆที่มิสเตอร์ฮัสซันโค้ชจะต้องกลับนำไปแก้ไขก็มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่รออยู่นะครับฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยฮะที่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ต้องบอกเลยว่าอาจจะพลาดไม่ได้เพราะว่ามีทีมชุดใหญ่เรียกได้เต็มที่เพราะว่าอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์รวมทั้งเอเชียนคัพในเดือนมกราคมอันนั้นยังยิ่งพลาดไม่ได้ใหญ่นะฮะนี่ก็ต้องพิสูจน์ฝีมือว่าจะได้ขนาดไหนครับ
9: บีควิกเขาใหญ่มาราธอนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้ารองรับนักวิ่ง 9,000 คนติดตามได้จากรายงาน
11: นายอรงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up Work จำกัดพร้อมด้วยนายแฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท B-Quick จำกัดและนางสาวบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัท B-Quick จำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน B-Quick เขาใหญ่มาราธอน2027ที่เน็กโทเปียศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีมิกทองระยะแบรนด์แอมบาสเดอร์ B-Quick ร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของสนามวิ่งในครั้งนี้สำหรับ B-Quick เขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนพร้อมยกระดับงานออกแบบใหม่ทั้งหมดร่วมกับ B-Quick และ Art Story เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ผ่านตัวละครเสือลายเมฆให้ชัดเจนและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีและวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน.com พี่เจตกาญจนกุลรายงาน
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน8คนแบ่งเป็นชาย3คนและหญิง5คนชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดี่ยวหญิงคู่คู่ผสมทีมชายและทีมหญิงโดยนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเปิดเผยว่าสมาคมจะใช้ทีมที่ผสมผสานนักกีฬารุ่นเก่ากับดาวรุ่งโดยแกนหลักยังเป็นชุดที่คว้าเจ้าเหรียญทอง4เกมครั้งที่33เหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19และอันดับ5โอลิมปิก2024นำโดยสุธาสินีเสวตบุตรอรวรรณภารนังจินนิภาเสวตบุตรพร้อมด้วยภาคภูมิสงวนศิลป์และสรายุทธตันเจริญขณะที่ดาวรุ่งจะใช้พัศราพรวงละครกุลพัฒน์วิจิตรวิริยกุลและธิตพัฒน์ปรีชายานแชมป์โลกรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
13: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดี พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อปว่า
1: น้อซง
3: ปูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออเอโลอาสะและไกเปวิทัปปาตอง่าฮือญิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมอออเอโลทาหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้อหุ่นและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าโคโลงาฮือลาฮุยาติกาเลเลทะฮะยูลาวิโยชะดิคือโนฮือกากาเชเวออเคาตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชะดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานักบวงเมวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิออยาติชะตินาลิตาและสากุมุหลอกกอติชินนาลิและมุเผวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชะคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบุดะเจ้าคอโลกวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสิจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไกเชวิโยปือตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0สอโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือละหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคโลออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

Obo da javi yo ya pe ha ti po thoka da javi yo nyo ya cho khlo nga khu ti po ko ga mi la le o cho pa u pa lu che ta vi yo vi yo ni ra hu ya ti pha ge o ti ge rai ka obo da ja o khlo nga khu o kho ga ko ka da ki che vi tha pa to o lo pe le ti ga le le tha ta u yo ya vi yo o khlo la se ja le o rai ka obo da ja o khlo ha yu la vi yo me ha vi yo vi yo ni ra hu ya kha pho che pha lu che ta vi kha ki phe che le တေကလေးလေးထောက်ကကြာမဲ့တော်မဲ့ဇမဲ့ကမဲ့ဟာလေတော့စချေော်လေးနာခြေရစ်ကငါဟွထိုင်မီကောခလိုလဲမူကြီးခော်ယာမပဟိဝိထပတော်လေးငါခတေကလေးလေးကအော်เจ้าယာခဆဖဲတော်လာဗီအနာအကောတိဖထနိခတော်ဒါလေးဘူဂါကကိတူတေကလေးလေးကကြာဝိတော်ဝိချေဝိတော်ဝိတိတ်ကျလေးလေးဖော်အာယီယူလဲအရှူယော့တူယော့ယကထခဒေညာစာဒါကိစိမဲလေယညဝေယလေချရစ်စောခလိုစပအောညယညလေဟိဟပါအဂုဟပါခလိုယညနိချစစနိယညလေရအန်ဖေဗီယလေချခောညဟိနိချခောခမ်ခဟာဗီယဝေယညရဟုယတိဖောတေဟလေလေဝေယဟိနရိခွဲတလေကောနရိသခဂိုင်တေဟလေလေငါဟုရဟုခောရိုက်ကအဘဒဇောခဒောတကေချေဗီယအဝေယညရဟုယတိဖာတိကေရဟုခောဖောနလေောနေဟုရဟုချောချေထောအပိဒါအိဖဲ့ဝေယောလေယပဟတိပေါ်ထောကယူဝလာတာဝေယောလောတိဖာလိုက်လောကြောတာဝေယောအဝိယောညေလာဟုယတေယလေလေကအခုပတလေအော်လေမထခဂဲတေဂဲလာဟုခောဖနာလေောနေခုရာဟုချောတေထအောကပိဒါအိဖဲ့ဝေယောမဲကောကြလေလေငါဟုယေခလိုယေချေဝေအမီဖိုင်ဖာကဝေထာကြဒဝေလေအမီဖိုင်ဖာဖူအကျယာရထဘဂလာကေတူဂျေခခေတေဂလာတူဝေကဝေလေစတာလောချတိဖာယူဝလာလေအာငါဟုဝေညရာဟုယတိဖာထကောမာလာဂဝီယောနန်းစာဝစစီการလေဝัฒนจารย์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอคโลยอลอสตาติผาจคิปิลาวิโยอจุยารัฐบาลนโยบายจอตาวิคัสเลชดิคือวิโยยากระทรวงพลังงานพ่อจาดาเลจิดาวิโยคโลงาฮุมมียาติผาทะอามีไฟฟ้าฟูกะกอกาปิไกตุโยเจเลอามีไฟฟ้าฟูเคกวอคาเคเตไกจูเวเลออคาติผานาตะแมเลငါခုမီယာယေကာခလိုယေချေဝေအမီဖိုင်ဖာဖုတိဖာအကျယာရထဘာဂါကောကာကိတူယိုချေလေတိနွေဝေအမီဖိုင်ဖာဖုဆက်ဘကော့ချောစတာချေဝေအခလိုဂလာတူဝေကောဟာပာတာလေတိချညဟာပာညိဟငါဟခောချေခောဝေအယာချောခလိုတာကိတူယိုချေချေလေလေယေကာခောယေချေဝေအမီဖိုင်ဖာဖုတိဖာချေချေဘောရိဆာရောငါတိဖာမရှောနာလေချောငါมียาเลเยกาอามีไฟฟ้าเยเชวิเยกาขอวิเจจิแม่ตีหน่วยวิออคโลเซบะก็ชอสตาจีก็หาปาตาเลติชินยหาปาลีจะขอเป้าออคโลอามีไฟฟ้าพุทธิภาอาจุยารัฐบาลกอกาลักเกตุโยจิแม่เลียอามีพวกขวิชกางาหุมมียาอาสติคากาจากาดอวิพ่อฮือลาวิโยเคกว่ามีไฟฟ้าพุกากาลาวิชกาลีงาหุมมียากาจากาดอวิพ่อเยโตอิวิพ่อกากาลาวิติจึเพวิโยจะบุญยหากว่ามามากะคะเลียเอกอกาวิพ่อโกลีอีเวนะเอกอเยกาขอกางาคือเยตูโมเยคือไลจึกะอามีไฟฟ้าเวเลโมเยคือติเยเชวิโยชะเบลก็ไฟตู้เวจะมาจูแฮเลคายเยชะเยกาอัมเผอละกอมีใบเลอามีไฟฟ้าคือเวเอกอามีไฟฟ้าโคโลเยเวไลจึจอเฮเลชะเบกอติจาเวมาโกเลอชะติจากะมุคูฮัชกะไฟฟ้าจอวิโยเลเอกมามากะมีไฟฟ้าเยตุวิออกเคอค่าติตอลาเลงะคือชอยาอาสาติกอโคโลเยเกตุวิออกเคอค่ากะเปจาวิทปะตออามีไฟฟ้าโกวิกาลิงะคือชอยาอาสาติกอโคโลอายิอึจาวิติเจโยหรือเลกะโทรศัพท์กะลิอามีไฟฟ้าแบตเตอรี่มากะชะละโกเยมากะเมเฮโกชิบุชอคากะชะกะโทรศัพท์จอวิยายตาเลชอมอทะคะไกเฮโกโทรศัพท์ญีเวพอกวาละโกกะญีจาวิโยเลยายตาเลชมอทักกายกาเลคกวาโทรศัพท์กะเบทลีเปือละกวามีไฟฟ้ากะชะเวเลคกวามีพุทธิภาจุยารัฐบาลงะหุมมียะถากะกาลาวิชกะดะจาวินโยบาย

องกาติมาเรียงอะคุมมียาถากาเวติโคกาเผบิโยเรียกกันจะกายิเวลาแลงาหัววิอญญาละหุยาติผัตถะอรสาตาติผัตจะเกอาชลากาลาวิโยแม

ก็จะเลลี่ฮิเลฮิจะปาออกเข้าซอสติลุลาเวก็เวอรอชะติแกนาสิแมตันยูกาลิงาฮุมมียาฮิเลฮิจะปาอโมกะคาเตคาปะติคากูเลลี่จะฮิจะลาเวออคาทางาฮุมมียากะมีเลอชุยอโตฟากะตัวโปนาลีตันยูกางาฮุมมียาทาสติคอปิลาเวชะดิคือเวอยาลีกรุมมิชาชีพโกเวนาลีฮิเลฮิจะปาชะดิมูชอกไคกอเตเลโกโกลียูฮุชอเลเซ็นทรัลแต่เวบีเวอนี่ปอยรูเตเวก็เลยจะเขก็เวเจเรียบริษัทเซ็นทรัลเรียจะเขเตเวก็เวเจแล้วก็นอเตลาตาเวอนี่บีเวปอยจอเวทปะโตลาสอปีลาเวฟุบะปีลาเวก็เวเจเรียเขก็นอไลท์เวคอลแอดลาโอเคก็ฟุบะกาเวตีกาเวียเซฮิสฮังาชบะกาเวก็เวเจเรียมามากะเหกชเวฮะแอดละก็เวเจจะเคตกูฮีลาวิข้อความเตผาสุลาเวเจแมเรียสติเตแมเรียวิอนิราหุยะเตผาฮีเลฮิจาปอมุชกตยาปะเตยาจอเลงะหุมิยะทากะติฮิจาเวเลยุหุชกะออกาวญุกะกะมาติจาเวเลเลไคเตเลชอกยอมมิยะกยอฮีเลฮิจากะตัวคาเจติกูเลกะเตติเชเวเลแมเตจปติจิกะเตตอลาเวเลคะเตละปุราทาลกุกะลีเตปอกเขกเตวิเจเลโนฮือโนฮือแม่อบุดะวิชอโลแม่ก็วิเจเลปตทบริษัทโนฮือละสอปิลาวิหายาโกยาติกะเวียชเคมาโอเคมาโกเลข้อความเตผัดเตเลลาวิเจก็มาลุงกะฟุลาวิเจมาเฮเลเมเสจพอจะได้ผักไกฮิเลฮิจาปาโอคาเตคากอกูเชวิเจเลนอฮุเลนี่เลลุเอเลข้อมูลเตผัดปีวิลอกโกเลเชดะเชจกะฟูกาสุลาวิเมเลสติเตเลยะกงาฮุมิยะเตผัดเยเชเวโทรสะเลชะเคเวเตผัดเตลุลาวิตยะทาเลงาฮุไคโทรสะเตผัดทาทูปิแพวิโยลิโยฮุกะบล็อกละตัวโปนะเลทรูมาโกเอเอสมาโกดีแทมาโกน่าเลไม่กาลีสายสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลเต้งง่าก็ก็ชเวทันชอนาลีคาทากะทูเลตาเพวิโยออลอกวอชอชเตพาเลเลงะฮือแมสเซนเจอร์พ่อมาโกเลข้อความโทรศัพท์พ่อมาโกไลพ่อเลจะเคเตพาเตลาวิโกมาเคขอเตเฮโกเลโนฮือเลอยอเวไลท่าสแกนลอกโกเลยอนาเวียมานาเวเลโกโกเลนอวิโอโลนาเวโยเลอายิวิโอเมนัมสกูบาปชาโชเบอร์โทรศัพท์เตโกนอเวไมเลบาชิติโยโกนาเกเวเมเลเตเตโกเลเลนูกะฮึกาเวทาปตอกาปิอาโกอัมติคือโกเลนอมอพูโกชูฮีจักเกปุลาเวเมเลชราปตองาฮึเตกาเลเลกาสติเตเลจะเวโอโคกาเลฟูชื่อยาเวเลนอพูต่อไปเตะกงง่ายฮิกะกงง่ายเหมือนเชื่อกาวิโกเวเล่โอเคเตะแหละแต่อยากบุตรอยากเตะแหละมียาถับฟูฮิจาวิโรเจเลี้ยงง่ายฮิกะกงง่ายเหมือนเชื่อกาโกติเหมือนกาโกติเซตเชื่อกาวิโกเล่เล่จะแค่เตะฮิเวเจพวกก็คือเปียกเวอข้อสามมาเก่าจีเมลิพอยเวเล่โอเคเตะผาเจแต่อยากลอกเล่มาแต่เตะเวเจเล่เรียพนาออนไลน์ก็เวน่ามาแต่เตวีออนไลน์พอเรียนอมนอฟูจะเข้ามากะกูจะเข้ามาจะเรียนเกมชลิกูก็ฟูจะเข้าเคกะกูเลยฮีวิอาลูลูลูลูลูจะจอดติปุ๋ยวิลอมเมลีอาลูฮีเลยฮิจ้าเป่ามุชกาตาน่าเลยก็มาติจ้าเลยจะเข้าวิเจติจ้าเชวิทับปะโตลิมมียาถ่ายฮีเลยฮิจ้าวิโยเฮกงาฮึมมียากาสตากากาเวติยาทาลิอชอปะทากากุปิอัตโนมัติเจกะลิชมาเอกะลิชมามากาวิโยเจชอลิเพมากาลิเอไลปอวิโยยาวโคลงาฮึมาดอกกาเวลิปุราชางาฮึราหุยาโทรสติลุลาเวกุลาเวนอมอทอพูลิสมึงกะคือจอวิโลเมมักกุลาเวกุนอมอทออะขอเวชิงะเตนี่ยขอน้องอาจจะอยู่ขอลาวิแม่คิกุลาวิเจเลียปโทก็วิเจยกว่ามอทอวิอาวิอเซปูโดวิเจก็มาเซปูวิเจคือก็ฟุกก็คือลากุวิดอมาต้นเลงอ่ะเกี่ยวติลาวิเจคือเลงอ่ะก็ปีเวตักคือปีแม่ฟุตัดจะอุปีก็ปีเวเลียอักขอจะตักอยู่ลาพี่ก็ปีแลเลียมากาชูนะเลียคือก็ง่ะคือไล่ปอเลยยากุก็เวเลียดอมากาชุกุชูฮูลากุเลียอ๋อแต่อยู่ให้ดอกก็กุเลียหาจะเปียกุฟุสุสิลาเวเลียคือก็ฮิเลฮิจ้าปัจจาลูอ๋อแต่นักเลียเตปุจาวิโยเฮกุเลียง่ะคือเตกาลิลิกาโนฮุเกียวชูจากุจาฮูลาเลียจะเขียวเขียจากุลาเลียมาซ้อมมือวิลอกุเลียโทรศัพท์ติลาเลนาลาเพวิโยเลียง่ะคือเอาวิโยเนียละหุยาทัชชูมาฮิจ้าจักกาเลียหาคู่หาเลียฟุสุจ้าหาคู่จ้าหา
ก็ฮีกเลฮีจักเกล่าก็เลียลบจาเลียชุกะบจาแม่เลียเขโกฟุสจาเวชอไงวิมาเฮลิจาฮาจาเลียเจ้ายาชริคือเขโกเขโกงาฮือเตกาลิลิกาฮายูเวซาตาไลพอมากโกเฟซบุ๊กพอกาลีคาเดนแม่เลียแพกไอมากาวิอเจเตพาลโกตาจาแชเลียมัวกโกเคเจบาเลียสวาตาจาสูปีเลียมที่คือนอสวาสูปีเลโอสูปีเวเตกาน้องสุพีเวทีกาลีชูฮิจาวิทักกาคาเลอโลตาลักคนงเกี่ยวกับกาลาวิแม่เลี้ยเขาตีกาลีลิกากดแชร์มาตีทักคาเดดอนยี่ลีแชร์ปุ่นขอนอดอนยี่เวลากดอนยี่กากามามีลาเลี้ยเขาคงคือเฟซบุ๊กมาโกไลมาโกอินเทอร์เน็ตได้ผ่าเยเวเตจิลิเลออคโลกาเยเวออคโลสติกาจวิแม่แต่กูเลอวิออนยาราหุยาติผ่าทาสติปิดาวิโยและอย่าเพิ่งหาตัวพอชดกระดาษตัวเวลล์ซาตาเลยจะขึ้นมาจะได้โยแม่จะได้เจอเวลล์ยากะงาคือไทยมีก็คอโลเจเยลูอานามาโกเล่โควิอานานาพืออานาไครัวอานาเตเลกาเล่ฮอนาเชนาเวอานาติพาอพุมากาที่เฮเชวิจิแม่จะดับปะตอตาลูปีแม่ติกาลิเล่กาจ้าวิโดวิเชวิจอวิจุเมื่อกากาเจเวลล์จะจะได้ผ่าท่าอายอยู่แล้วนี่คือตัวนี่คือยากาเชซาจสาตุอปุอาชิโยเยกาทะเลกอาชิโยตุทะคาเดนหะซานดักิเสเตกาลิเลลุลาเลกากาพอนาเลอกาปิลาเชวิอบูจาซเมกาเมฮาเลดอสาปิเมอบูจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงมหาดไทยเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
7: นายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วและเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุจากการติดตามสถานการณ์ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตนายนิรัติยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมระบบป้องกันอุทกภัย3นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายืนยันสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติน
8: ายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหารและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจติดตามความพร้อมระบบป้องกันอุทกภัยใน3นิคมอุตสาหกรรมหลักได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงบางปะอินและบ้านว่าหรือไฮเทคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนผลตรวจสอบพบว่าสถานการณ์น้ำของทั้ง3นิคมอยู่ในระดับ1หรือระดับปกติหรือสีเขียวโดยระดับน้ำภายนอกยังห่างจากสันเขื่อนป้องกันอย่างปลอดภัยขณะที่ระบบป้องกันและระบายน้ำมีความพร้อม ทั้งแนวเขื่อนสถานีสูบน้ำบ่อหน่วงน้ำและระบบไฟฟ้าสำรองที่รองรับการสูบน้ำต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงนอกจากนี้การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังสูงสุดและ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กับความปลอดภัยของประชาชนและชุมชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกรมอนามัยมหาวิทยาลัยบูรพาและภาคีเครือข่ายเปิดเวที HIA Forum 2026ยกระดับประเมินผลกระทบสุขภาพรองรับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
9: นายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยในการประชุม HIA Forum 2026ที่จังหวัดชลบุรีว่าไทยพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA มานานเกือบ2ทศวรรษและมีกฎหมายรองรับแต่การประเมินส่วนใหญ่ยังดำเนินก่อนการเริ่มโครงการจึงควรยกระดับสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าและใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะความเสี่ยงจากมลพิษผลกระทบสะสมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมย้ำบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ซึ่งใกล้ชิดประชาชนและมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่ปีงบประมาณ 2,569 ตั้งเป้าขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี777แห่งแต่ดำเนินการได้935แห่งหรือร้อยละ120และมีอปท.ผ่านการรับรองแล้ว375แห่งสำหรับ HIA Forum 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมมีการนำเสนอผลงานวิชาการ94ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนือเกอเนยโยเยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเอเนอุ้งขวตาโอดาเลียมิเนนึมาเนื้อสาวเนวอจ้อจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยโยจ้อนาลูเนือเกอเนยโยเยบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สปสชงาเสียงแน่เยสีสีละเฮยกานาลุเจตมามาบินนาลาเอวสิจอกากาบิเอแมเฮอะบัตทองยาเดอกาดูเฮลวยแมซามิอาบูซาพิเลอืสีละตาพอที่โกละเฮอามิอาปุโฮลาซาเลเนแมซาโกเสียงแน่หนีหวงเกมาทาเจเลนิลาซาลัวยกานามาเลงนาโกนาเดอเฮบาวานโกเชงาโฮละตาเดอYoha yoha machobanya ude, talasmia na ude, nago lokumoje joy ude, log es nago nadola ude, ho tia kilo jay ude. Sinya jemona, sopo socho, ti sum sum jamyo, sopo socho ket nung chiang mai, naga jamyo nga sum, ni ye nga sum nga nga, payodam ude, naga ti ko jamyo jamyo, nima nago nalu ude, naga,ติสุมนิสุมโยกานาลูกาดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือกขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเอบีเคฮอมอนาแอออนลีญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่างแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเออดูพ่ออีสานีกามาลาวเน่กามองขะกาไก่กุญยาเอ๋ยยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแม่เลียวเน่แม่ชอญางายูนิโอนากาเอ๋ยสัมโบนาขอนี่จำยองงาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเอโกเย่งาสีเวและงายูนิโอ
5: ma ze ge nya wo she shai mi a
6: obo da ja
7: obo chopper
6: ma sun kha
7: po kwa
6: nyo song
7: po du tha ma
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: 那票就来啊，成这么厉害。
1: 乌鸡泡，乌都他妈的，哎呀，你没行呀！哎呦啊，那路难饿了，也尿也尿。你们姐呢？叫那叫那个呢？格拉美也尿完帕日哈，萨巴迪勒阿呢也尼，他们呢老也尿，你们姐呢？阿呢？哎呦，车门呢？提好路哎，叫他妈也尿那里个阿样，那好呢那里我懒呢。车轮格尼得也尿的，啊也尿，老有叫那路团酒和那好呢，叫那那路团酒和那好呢，和个苗木都呢团酒嘛也尿了，苗木都老也尿斯坦尼维特尤克拉寨西洋，แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์แล้ว คู่กันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งยุ่งแล้ว เดี๋ยวนี้เนี่ยทันยานีนะขอนี่ สวท. เชียงใหม่แล้วคู่มาเดี๋ยวเนี่ยเหรอ เหมียวมั่วดูชมเนี่ย แล้วเนี่ยขอเนี่ยมาข้อปานเนี่ยนะหันยานะ AM ที่พระเอยาสิเชโกกิโลเฮิร์ตซ์ แล้วคู่อ่ะเดี๋ยวเนี่ยเหรอนะเดือไทยไม่ขอละค่อยนะรอเยี่ยเนียวมาข้อปานอาหารนะเบอร์ AM ห้องใน FM แล้วยาแม่ในเยี่ยนี้รอเฮก้าเยี่ยนี้ในการรัวเฮน่าขอเนี่ย AM พอปานเนี่ยเดเยี่ยเนียเด AM พอปานรอหน้านัวรอเยี่ยเนียวเทศาธนาน้ำมารอล่าเยี่ยเนียไอ้รอไอ้ขอเนี่ยกำมังขายอินยากาเกเนียน่าหันยาเดทมินเนี่ยรอเยี่ยเนียวอาหูบานเนี่ยดูมาน่าหันละงาโมโดขอเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน่าหันละมาเยี่ยเนียรอมามางาลาสาางาลาแล้วรอเยี่ยเนียวเธออย่าจ้อนาลูเฮก้าพอในนหารดาลามาปัวคนนี้ว่าช้าเยี่ยเนียเพียบบ่อหูบาคาดอนนหาหมอนยาเลยแล้วนะอู้อายามยุติเยยัวเดียเกก้าจ้อนเนี่ยเจียรอร้อยนหาดายาผังเลยเทียนะบอกมาคอล้อให้พอเฮพอบาดเพาะบาดเพาะล้อสาวกายให้พอเฮพอเยอะเยอะอย่าสาวล้อเลยเยี่ยนี้เทียนในยิ้มคนนี้คนรวยนหาคนนี้จ้อดูเยี่ยเนียล้อน่าเยี่ยนี้เทียนน่าล้อเลยเยี่ยนี้เธอก็ในนาการย้าในอินเทอร์เน็ตย้าเนี่ยเราสมาร์ทโฟนและคู่เธอเดินยุ่มล้วนนะอินยุ่มนะเบอร์เธอก็เฟซบุ๊กปานในข้อนี้เราเลยอย่างนี้บิดอในถนจุลามาอย่างเนี้ยเราเจียมยาโขมาเดทุลเฟซบุ๊กปานในบิดอล่าเราอย่างเนี้ยถึงมีเนี่ยอย่างเนี้ยเฟซบุ๊กปานในข้อนี้นะฮะเนี้ยเราอย่าจ้อนารู้เนี่ยทารู้เฮก้ามีออกมัวดูเฟซบุ๊กชมยานะเราสวทจุดเชียงใหม่AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์และแม่เดียเย็นยี่เดียเหอนะเฟซบุ๊กกับชมเมียวล้อละอ้อนนะขอนี่ชันเทฐานในล้อเย็นเนี่ยกดติดตามและเจ้าฐานในล้อเลยเย็นนี้อย่าปนเอาหลุดถนจุระเงี้ยล้อก็จะโดนละแม่เย็นเนี่ยล้อละอ้อนในนหันยาแม่เดียมามานี่นะล้อเย็นเนี่ยเธอเนี่ยอดีอาคาดอก็ดูแต่มังเงอเย็นเนี่ยตัวหลุดกดช่วยเจ็บยันนี้เย็นนี้เนี่ยถนจุระเลยจะมีเนี่ยอดีอาคาดอก็ดูนหันหมอนยาเลยแน่นะคนในอุจินั่นนาลีวัวนั่นนาตาปะอุศนั่นนาลีเย่ละนั่นนาตาปะรอเย็นย้อนอาหารยามแม่เดไอ้ขอเนี่ยเย็นยี่ที่อันอาคาดอแต่มังเอเทียดอโลละหูดอโลเชมิโอเชียดอโลลิซอดอโลและนาหาโดนยานะขอเนี่ยรอนาหารยามแม่เย็นย้อนนาการนี่เดมาข้อปานมาแอเฟบัวปานมาแอรอเย็นเนี่ยรัฐบาลก็กอมแอเธอเย็นยี่นาการต้องเชื่อก็กอมแอมีของสิละเครื่องเปียดดาราก็กอมแอจะกะเอกะดานเนอเนบิสิบิกามาเยียญาเอลอตมิเนลอเยียญเนชองเทเนนะหาญะเมเดนิมจิอโยมยากอแลมทาญาเยียญเนจะกะเอกะเนพาเกลลอเลเยียญีอคานโนอายัมพะกะญาลวยจะกะเอกะดานเนมะเดเยียญเดติคอลอจอดามาเยียญาลอหะกะเนนะเยียญีอันนจะเมจะกะเอกะดานเนมะเดเยียญเดนิมจีเฮก้าเยี่ยนี่เนี่ยทอนเจอล้อเยี่ยนี่อัดเดืออาคาเอออันน่ะเยี่ยนี่อินน่ะขอเนี่ยยาทีน่ะฉลังอ่ะเดเยี่ยนี่บลาสีน่ะขอนี่เยสีอาขอน้ำมังที่ขออเดไทยอันน่ะอินน่ะวันพฤหัสบดีอันน่ะนี่เชสีบลาสีน่ะสิงหาคมอาขอนี่พังอายาโกเชื่อว่าเดเยี่ยนี่เฮน่ะขอตัวละตัวล้อเยี่ยนี่นะทนเจอนุ่มจีอายามเอละคุยเดไอ้ก้างานเนี่ยก็แลมถามเมียจะกะเดินในมีน้อยล้อต่อช้าทิบยุ่มเลยพนักหาดมาเยี่ยนเยี่ยว

哎，特南阿姨，咪个那个恰尔的恰也，你老切火火，红个牙膏膏，那个的也，你的，有个那路啊，还个旁边那还大个，啊，也那还比较多也，你老，那个就那巴拉安的那还拉也，你有个那路啊，我都他妈的也，你的，不靠旁边那还买了，啊，非不靠旁边那还买的，你姐老叫那叫有那玉米吃了路啊。老爷，你要俺奶，哎呦，吃没奶哦！啊，这好路叫他妈的爷，你要得，爷你听呐，老爷你非不把那那哈路那好呢，过来过去，艾特叫伢妹爷，你要听呐，老牛和羊那块过来好呢，要见那路牛好来红灯啊呢，老爷你好在在那哈路那好呢，就去到去了的爷，你要得。爷你听呐，老爷你要得，他没好那块在门个老爷你。有个姚米恒，好呢，那哈呢，好呢，叫多爷，你也非不好办呐。啊，哥米恒叫好呢，老嘞爷，你头参加一定的来火头家，那好呢，啊，那哈那姚米呢，老爷你这边哥哥那叫呢，那哈罗马卡，老爷你要有么叫啥子多叫了的爷，你要得，哎，挺好罗哎，叫大妈爷，你啊老和干嘞呢，啊爷你要，哥哥来么他二家个二家，大嘞妈爷你要。爷，你要他个，那米呢？那老爷，你还得他米行了，会啊？老嘞，爷你，呀，那他把好包，少少好包，要包家家伢的爷，你要得，他个他莫个多那好呢？他那啥的，怕到个搞那个他爷，你还得他米行了，会啊？用到个多的，那他爷，你老个啥的，不怕到个多那好呢？พระราชบัญญัติเงินกู้400,000,000และงาเถอเซลามบับยอเนียรอพระดาเจอเดือไทยมีของอยู่เมื่อกระดูเดและงาเยียรอเยนี้เจรังเงก็คอยก็ขอนียากาโฮดูเยียรอเถอเจมีเนียพระดากระดูงาเลและนะขอนียุ่มก็คอยมีอาเจยังงานในเยนี้รอเดือไทยมีของขอนีพิวมีอาเจยายุ่มตาเยียชอบากระดูมาเอเดือไทยมีของเฮคือลำมลานี่ก็ดูมาเอ๋เราเลยยังนี้อาเดือไทยมีของเราเขาแต่ปวขอเนี่ยเรามาโหลเลยมีเนี่ยเราเออแสลำแบบจะเนี่ยอย่าพลาดงานเดและตัวเกิดแม้รัฐบาลป่าก็ดูนะเราเลยนี้ขอนี้เราเลยยังนี้เถอะก็แต่ถ้าหัวพลาดเหินนะขอในรัฐบาลในฮันเนอร์ว่าถ้าพลาดงานแล้วขอในมังเงงานยังเนี่ยเราเถอะก็สภาผู้แทนราษฎรและรอยเนี่ยสสพอปานเนี่ยอันนู้นจะเป็นยาบียาเดียเนี่ยเดียสดาเออแซลามบะเฮรอบิพัดันยามาโลมาบิพัดาก็ดูโลแล้วเราเลยเนี่ยถ้ามีในมินอก็ดูนะขอนิสกาห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรและคู่การเนี่ยบอจาดวงเรียมีนี่ละเอือเนี่ยบอจาละง่ายเนี่ยนะแล้วมินออาอาศัยเงี้ยนะขอนิอาลาบาเดียอายาเมื่อเราคุยเราง่ายยากาสอสง่ายยากาตัวรู้เราคุยเราเออรัฐบาลป่านะขอเนี่ยสตาร์พีสตาร์เธอบิพาดายามาเดลัยนี่ยากาเจนี่อะไรบัดดิเนี่ยงาขอเนี่ยมาบิพาดาเดและเธอนะขอเนี่ยรอเย่เนี่ยที่ที่ยากาเจนี่แล้วเลยเย่นี้เธอมีเนี่ยรอมีเนอเอเจลวยนะขอเนี่ยไม่หัวป่ากระดูนะขอเนี่ยรอรัฐบาลป่าสตาร์เธอบิพาดาเนี่ยอาเดือไทยมีของเราคือยุ่มตามาเดและธุรกิจงานเธอเย่เนี่ยรอนี่เซรามป่ากระดูอาหนี่คนเลยพี่ปังอ่ะเดี๋ยวก็พอพัดได้คนน่ะรอเย็นเนี่ยนี่เซรามบาร์ก็ดูนะขอนี่ต้องช่วยเนี่ยเย็นนี้ชอบบาร์ก็ดูเดี๋ยวแล้วอยู่เมื่อมาเจอเย็นเนี่ยรอเย็นเนี่ยเธอเนี่ยอาเสียลูกค้าเดิมแม่ยมยาจีอย่าละคุยงานเนี่ยเย็นนี้เราต้องช่วยเนี่ยเย็นเนี่ยอยู่เยอะแล้วอยากเกิดงานแทนเย็นเนี่ยไอ้เราก็จะก็ดูแลขอนี่นี่เซรามบาร์เนี่ยชาวบ้านเนี่ยอภิมามือโลชาวบ้านโลยืนน่ารู้ละคุยงานอะไรอย่างนี้ไอ้ขอเนี่ยนี่เซรามบาทนะขอเนี่ยถ้าการไอ้ยุ่มมาเดือดไทยมีคนละคุยรอนามาหุ่มมาก็กอกอสาล้อมีจ่าหุ่มมาก็กอกอสามีเนี่ยชอบพลังงานและคุ้งงานแต่เนี่ยไอ้เราถ้าก็แต่พอบีมือดาราก็ดูเดแล้วอย่าหยุ่มงานเดแล้วธุรกิจงานแต่เนี่ยไอ้เราถ้ามีเนี่ยล้อเนี่ยไม่หัวป่าก็ดูนะขอเนี่ยหัวเราบอกจานเนี่ยเอเจนะเราจะติดเตียก็ดูไม่หัวปานาเบอร์สวปปารอยเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาเราบินแน่ในที่ปุระพบีหองอาศัยเนี่ยเดียเจนารุเฉลยเจลจีนะขอเนี่ยสดาพัดากเกลเลยแม่เนี่ยเกิดอาเกิดหัวปานาพัดาโยเจนสดาอย่าละเนี่ยผังอ่ะ
可能要来那就准大家读了没活吧，那要点要来加点，也牛。对面呢，面呢，个度那好路哎，莫走，将阿爹好路一接，将阿爹来，系老妈妈呢，那有话那路呢，打了个关门，人家就面呢，阿来个呢，实在二三两把怕大去啊，阿实在呀，阿爹太出下有话那路咯，也出班呢，也出户阿爹也牛的，对面呢，老爷人家个阿个，但奶奶比是比较，来的也牛的很好呢，阿等别个个老爷人家个阿个，但奶奶比是比较的也牛。อันนั้นจะที่ก็กระตุ้นนะคนอีกนอนะอันนอหนีเชื่อสิ่งนั้นก็ละแม่ในยี่นี้ถ้าก็ยี่นี้เจ้าละเงี้ยเราเยี่ยนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่เธอชมยอดอ่อนเดอเราเยี่ยยาเดอนะคนเนี้ยเจ้าละเงี้ยปวยยาเนี่ยปวยยาเดอนะจีจังมาลูแม่ในยี่นี้ไอ้คนเนี้ยเจ้าละเงี้ยปวยชมยอดอ่อนเดอเราเหงาปวยเราเขาชมยอดอ่อนเนี่ยยาเดอเยี่ยนี้เราเธอการยืนยันตัวตนและอยากคั่วเธออยากจ้าเดและแอทำแม่เนี่ยนี้อินยุ่มรัฐบาลปนจักรเอกาโดเหลียวล้อยเนี่ยที่ย้ายย้อนเย่เชื่อมยุ่งกันนี่แหละเธอยืนยันตัวตนและคั่วเธอจังเลยแม่เจียเนี่ยแล้วเอขวานี่นี่เชื่อมยุ่งเจียเนี่ยจังอาศิเจเลยเนี่ยเดเธอการชมยามาดองเหลียวล้อเลยนี่การยืนยันตัวตนและคั่วเธอมาจังเลยล้อยเนี่ยเธอไม่แน่ล้ออันนั้นฮิบาบาลาอันนั้นตีอันนั้นตีประเทศเสียงคนนี้ละเนี่ยย่อมาอายามบินเนื้อเธอเดียเนื้อเดียข้อข้อมาจินยาตัวตนและคู่เธอจังเดียเนื้อเดียย่อมอย่างเขาปานในจังยาแม่เนี่ยล้อแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและคู่ปานในมาแอร้อยเนี่ยเหมือนนักคนในธนาคารงากาเนี่ยล้อยเนี่ยดองยาแม่เดียจินยาตัวตนและเธอจังยาแม่เดียคนนักคนเนี่ยล้อยเนี่ยเขาก็ป่วยยาเดียสื่อสื่อยาเดียล้อยจังเงี้ยมายานี่เหอะพ่อยาเดเดน่าร้อยเนี่ยเทียน่าชมยันโดเลียเนี่ยมายางอ่ะเดจีมินะมายางอะไรติดนี่ชุมในโดเลยเฮ้ร้อยเนี่ยมันมันนี่สามารถและเหนือเดินนะขอนี่ร้อยเนี่ยนี้แต่ก็การทบทวนสิทธิ์และคู่เธอจะยังไม่เจเดและยาจากการอากาศด้านในมันแน่เย็นนี้อีนุ่มร้อยเนี่ยเวลามาเจนี่จอกะร้อยเวลามาเจนี่จงอาศิเจเนี่ยร้อยแต่ก็ยิ่งทบทวนสิทธิ์และคู่เธอมาจังเลยร้อยเนี่ยเทียนาเบย์อยู่ห้ามายาแม่และสิญญาไม่เนี่ยขอนี้เจ้าดูเนี่ยโลหุมายาไม่เนี่ยโลโลเคยมีอาการยาไม่เนี่ยโลและร้อยเนี่ยขอนี้เนี่ยเทียนามามานี่สามารถและเหนือเดินนะขอนี้การยื่นทบทวนสิทธิ์และเธอจะหนาสิเดียเนี่ยเดียอีน่าอันนั้นนี่เชื่อสิร้อยแห่รัฐบาลป่าก็ดูนะขอนี้อันนั้นสมเชติบาลาหุสิงก็เนี่ยอายามบินแม่เนี่ยร้อยเธอมีเนี่ยเนี่ยร้อยเนี่ยเธอก็เว็บไซต์เอาไปเลยอันเนี่ยร้อยเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่ก้าเลยอันเนี่ยชมยยื่นทบทวนสิทธิ์และคู่เธอจังหวะไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวอายามาติดติดเดี๋ยวเราเหรอคือร้อยเนี่ยที่มีเนี่ยเถียนาร้อยยิ้มจีน่าหาล้วนเนี่ยรอเธอจะมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวนะขอนี้จะเนี่ยแต่เดี๋ยวแล้วจากเอกาด้านนั้นเนี่ยบิสบิกาเลเดียเนี่ยเดย์ขณะขอนิติเกาะล้อเนี่ยในใจติเกาะล้อเลยนี้เหรอก็เหรอเกาะล้อเนี่ยยังพายงานเลยจากเอกาด้านนั้นเนี่ยบิสบิกาเลเนี่ยล้อพอดีเนี่ยนี้ยังได้ยอมยากล้อดานุเนบินเนี่ยงานเดียเนี่ยเดียจิมินเนี่ยเจ้าเงี้ยบินเนี่ยก็ดูงาสุดาบิติก็ดูงาและก็น่าขอเนี่ยล้อถ้าก็ยังไงเดี๋ยวมีสมเชนีอาเจนีสมเชนีอาเจนีจงอาเจเนี่ยล้อโลติกาล้อเนี่ยเธอเนี่ยลงงออีกาล้อโลกาชัวงอาเจเนี่ยล้อโลฮึกาชัวเนี่ยล้อล้อเนี่ยโลละคนนั้นเนี่ยมันจะกูอาชัวเนี่ยทองเยอะเลยแหละมันถ่ายฮึล้อเยี่ยวมองเนี่ยล้อฮู้เจเลยเนี่ยอาชัวเนี่ยก็เนี่ยมันจะกูโลละคนอ๋อฮึทองแล้วก็ฮึล้อเยี่ยวก็จงที่เบี้ยเนี่ยกางอะไรแล้วล้อเยี่ยวเธออยู่หาข้ออยู่หาแล้วเนี่ยเนี่ยล้ออยู่หาอีกคนอยู่ขวานเนี่ยเดินจ่ายเงินจะได้เงินนี้เธอมีเนี่ยล้อเนี่ยล้ออยู่สองอ่ะนะขวานเนี่ยล้อเธอก็ต้องหัวปั้นจ่ายเงินเงี้ยล้อง่ายบินเนี่ยมาเดลเมื่อก็สูงเนี่ยล้อละงาโลก็พับยาล้อเนี่ยงาเนี่ยมันจะกูพายุเนี่ยพัดจ่ายเลยแล้วล้อนี้นั่นแต่หนูจ่ายน้าเบอร์อาศัยเงินนั่นแต่หนูเออคู่งานเนี่ยเธอสมเชนีอังเกลอให้ฮัลโหลจ้ามาชาเดออาชอบมีหัวกาหัวกาด้วยมึงอาชอบมีหัวเลยสองงานในเย็นนี้เธอมีเนี่ยรอเย็นเนี่ยให้ยุ่มน้าขอเนี่ยเธอก็เธอสมเชนีอาลุรอเย็นเนี่ย
那好呢，有哈呢酱和那拌面的，也不用怕酱嘛，来了也牛。他个要穿皮好呢，啥的咯，吃火呢嘛，来土了更爱的，你妈妈的呢，阿皮好呢的，但忙啊的也牛的，什么吃你啊，老也牛。有咩鸡萝卜也牛，提怕你啊，鸡萝卜你阿太也，你老你不吃过，嗯嘞，老呢拖拉，嘎嘎穿呢，他个不要的呢，老。我呢，加一二特，老嘞爷，你阿婆要跟那黄牛说个那个罗罗，什么三板跟你阿爹爷，你阿爹，他们呢，老爷爷，嗯，咱老话把个多。

là nhưng mà chắc có phải giá trị hồ tại mà ngỡ đàn ông sẽ đã thì mướn bà đã phát tiêu dễ nhiều dễ nhiều anh này mà hơn nào khỏi nì lo lì như thì anh nào khổ lo gái giả mà nà do hà nữ mà nè mướn nè lo hồi có giờ mà chỉ nghe lô mẹ lô khơ mẹ lo khổ lo gà chỗ gà lô lo chỗ gà lô lo nhiều ông nhỏ gà hang à lê lo lì như mà nè hơi ô khổ nè nà nuôi giờ mà ngà dễ nhiều ô khổ nè lo nhiều ô nè ít không yêu khổ mà ngà để dễ nhiều để ô khổ nè nà hơi giờ mà ngà nè ác khỏi nì โอ้แล้วรถเชื่อรถเครื่องชงอาเจ๊กับชงอาเจ๊แล้วมันเนี่ยชมยอยมยันนี่ถอดเอาเฮ้ยอยู่ให้ยุ่งเกินเนี่ยเราอีกคนยุ่งขวานเฮ้ยบ้าเดียเนี่ยเดียถูกลงมาจ้องเนี่ยเดียแล้วเราดันโนให้อาชอดันโนจัดเลยนะสุดท้ายก็ติเราขอขอนิยังยังอาเดียแล้วจะกายกายดันเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเลยเดียเนี่ยเดียเพราะนั้นยุ่งกายอาดันเบียอายามเพื่อละคุยล้อเนี่ยนี่เนี่ยทนจุนเนี่ยจะกายกายดันเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเดียเนี่ย hơi cái nào nè lo gì nhau ta chat thì biếm lẽ phải nói hạt đam mà gì nhau đón ta cho ở à khả lẽ ngay thì khỏi nói hạt biểu đam mà

0: 파가 양아지 얘냐 후에 메후어 빵아 관에 얘냐 자가 애가 하다냐 마네 얘니 대가 더 얌라 후에 나 관에 임차베 빌리냐 마에 우예 선이 예레네 로바 흘레냐 마에 아 저냥아지 레로 얘냐 일함 타데 여정아데 레로 얘니 드미네 아요노 아요 레로 얘냐 아요노 아요레네 냐데 그가 그 파초타 이전 제파게 갈레 레로 얘냐 더가 아는 니초고에노 나 관이 แม่ฮ่องสอนเจมาเหมือนเจฮาเหมือนลำพูนลำปางพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกฮั่นเนเพชรบุรีหัวป่าเจยะเนี่ยเหออันนี่เชื่อวยงานเดียเนียวอันนั้นสมเชงานนะขอเนี่ยแม่ฮ่องสอนเจมาเหมือนเจฮาเหมือนลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรฮั่นเนเพชรบูรีและงานเดียเนียวเดน่าอันนั้นสมเชติงานขอนี่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรฮ่อนเหนือเพชรบูรณ์และงาทะเยเนี่ยหรออันนันติเงินนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ฮ่อนเหนือตากและคู่งาเดียเนี่ยเดือดยามเมืองละคือหรอนะอันนันหญิงเงินนะขอเนี่ยเจ้ามาเหมือนจะหาเหมือนหรอลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์ฮ่อนเหนือพิษณุโลกรอยเหยี่ยวงานเนกือโลเกือรวยนะขอนี่แฮย้อนนอนาลุระยะกันในเจ้ามาเหมือนจะหาเหมือนลำพูลำปางแม่ห้องสอนพอปานนะขอนี่ย้อนนอนาลุยี่คาลิยังอาเดียเหยี่ยวเดออันนี้เชื่อหัวเนออันนี้ก็นี่ทำไมเนี่ยเหยี่ยวย่อเช่าเช่าไปในจักรเอกาน้าขอนี่ย่อขายใหญ่จังน้าขอนี่ย้อนนอนาลุรบะหือเลกาโลแล้วหรอเยเนี่ยจอนอลุเธอเนี่ยมิฉะแบบยาเลียยากาโลแล้วหรอยาจังเจงอาเจเดเยเนี่ยเดเยจอนอลุยาแหลมถาเดและงาแถนาเซียวบอดแคทแล้วคู่แม่ล้อเนี่ยเยนี่ยูฮานากาลาคุยออนไลน์นะขอนี่เฮ้ยแม่งาเจพายาแหลมดังอันเนี่ยใจถิติแล้วหรอยาพ่องาลุยงาโลยาพ่อหน้าอายามเกล้างาเกลไปอินยาผังอาสุสวะยูยูเสือในอิโดนยาผังอาลัวยูลัวเทลัวผังอาเลยเจนอลุยมือพายแหลมหัวถาเนี่ยจอนอลเดเยเนี่ยเดเธอก็จะก็ดูแลเทลาชลาขอนิทียาที่เขาเข้ามาชอบบ้านเนี่ยเหรอพอดูเลยญาพายและผมดันญาพายและเหยียดเนี่ยเหรอที่มีแนวยิ่งชั่วเชี่ยวไปเนี่ยเหรอแอร์ล้วนเหรอเหยียดนี่ยังญาพายเหรอไม่หัวไปในจักรแอร์กาดันในบิสิบิกาและเดียเหยียวเธอก็เขาก็แอร์เกินนะขอนิทียาเธอก็มีน้องข้าศิเหยียดเนี่ยเหรอเธอก็ในเนปาลพอปาเขาในมีระบุมีของยอขาเฮงนี่มีของยอขาเหรอเหยียดเนี่ยเธอล็อกสัตย์เย่ล้อเย่เนี่ยมิชาสัตย์เย่ล้อดินคนถล่มในคุ้งงานล้อเนี่ยเย่นี้ถ้าเกิดมิชาเบียคาเลเนี่ยช่วยอย่างผู้ผู้ล้อเนี่ยเดือดเลือดเย่เนี่ยเดออันนั้นเป็นเพื่อนไม่คู่นานล้อเนี่ยมิชาไม่รู้จิรูล่าเจเย่เนี่ยล้อน่ามิชาไม่รู้ล่านะขอนี่ฮิบาล้อเย่เนี่ยมิชาไม่เบียคาเลงานในระดับปานเนี่ยล้ออินยุ่มล้อเลยนี้ถ้าเกิดอินยุ่มว่าอย่างมันในสัญญาแต่ขอนี่ช่วยเสียแต่ล้อเย่เนี่ยเชื่อสิกาขอนี่ล้อเลยนี้ยุ่มมิฉะแบบยาแทนในบิโอเอียเธอขอเนี่ยสมยากาเจเนี่ยจงอาเจยอมยากาเลยก็งาเถียงยอมยากาเออขอเนี่ยแต่ยังเธอก็เธอเดินเด็กกาเลียเดินนะขอเนี่ยสมยากาจงอาเจเนี่ยแล้วเธอก็อินเดียมีขอเนี่ยแม่รออังกฤษเขาป่าแม่ออสเตรเลียเขาป่าแม่เดียเนี่ยเดียนั่นเธอเดินแบบกามลุดเขาเนี่ยมีอะไรบีบยาแทนเธออินยุ่มเธอก็ระบุมีขอป่ารัฐบาลแม่เนปาลป่ารัฐบาลแม่เลอเนี่ยแล้วเธอก็เธอพ้องฮอลเดอร์เลนในชอบาเนี่ยเรื่องอะไรคนนะคนนี้ดื้อไหมว่าสากลาพักเรียเนี่ยเราถึงกันเนี่ยที่อันน่ะเจ้มาตอนนี้เราบ้ามาข้อต่อถ้าก็ยังมองงานเราเจ้ารู้มาตอนนี้มีแบบแทรกรู้แล้วคนนี้มีอันนี้จะเนี่ยที่มีในย้อนยาพักเรียเจ้ยานะคนนี้ดื้อมาคนนี้เหรอถ้าว่าปัจจัยเอกาดูเลยนะอยากจะทำในย้อนงานในนี้ที่มีในเราเนี่ยเรียนนะคนนี้เหรอรู้ที่นั่นยี่ยามไม่ยามเราเนี่ยนี่ในยถันจุลังเงเยเนี่ยจอนอลูฮุลจังเทเลนะฮะดันยาแม่เดเยเนี่ยเดฮะนะดอตอลูลอนิมจิฮะกาอะเยนี่นะทอนจูนะลอจากะเอกะดันเนบิชิบิกาเดเยเนียวเฮฮะกาเนนะลอเยเนียวอะยามฮะกาเจลาฮะเอลอดอคอคอลอพอนะบินะฮะดามาเยเนยูฮะยามละควนะเยขุจาอะยามอะนอฉะลาลัวลอเลยนี้อะยามคะเจลาลัวบินะฮะดาเนอะยามจีนะขอนิกออิมะเดอูจิยูมะเดอาคารนี้สำหรับคาเช่ตานิทุล้านเนี่ยล้อนาลีเยล้านในกวดหลังเกินนี้และงานแหน่อายุเชื่อมือแหน่ล้อที่คนเราพัฒน์จุลามาอวยมาเดอุดุธรรมา
1: yang ini semula salam semua no yang ini kuda semula salam semua no lu si

Ma

0: ดอลลาร์ยาโคอีมาเชียเ
1: อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
7: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
2: กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบโพสต์ข่มขู่สถานศึกษาพร้อมเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัย
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีการเผยแพร่ข้อความข่มขู่หรือแจ้งเหตุร้ายที่ไม่หวังดีต่อสถานศึกษาว่าขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจสร้างความสับสนและความกังวลจนบางสถานศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอนหรือปิดโรงเรียนชั่วคราวกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยจะประสานตำรวจและฝ่ายความมั่นคงหากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จสามารถตรวจสอบต้นตอได้และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนสร้างความวุ่นวายและกระทบต่อสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของสถานศึกษาพร้อมเตรียมยกระดับภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยให้โรงเรียนโดยพิจารณามาตรการคัดกรองข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามก่อนเผยแพร่ในวงกว้างนอกจากนี้มีระบบ Taffy Edu และศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงศิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: อำเภอสุงไหงโกลกรวมพลังภาครัฐและประชาชนกว่า300คนร่วมจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงเรียกร้องความสันติสุขในพื้นที่
10: นายพิมลจงรักปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงเป็นประธานในกิจกรรมอำเภอสุงไหงโกลกรวมพลังปฏิเสธความรุนแรงโดยมีพันตำรวจโทนิติสุขสันต์รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุงไหงโกลกเรือตรียูโซปากีนายทหารกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายอสชรบผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม300คน ณโรงเรียนบ้านกวาลอศิลาตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของชาวอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทุกภาคส่วนที่ต้องการรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกส่งผลให้ศาลาริมทางและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมถึงยังเกิดเหตุอีกหลายจุดทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสในคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ภายในกิจกรรมผู้นำศาสนายังได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูอาต่อเอกองค์อัลเลาะห์เพื่อให้ความสงบสุขจงบังเกิดในพื้นที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากเหตุความรุนแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: ทูตสหรัฐประจำประเทศจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนจีนเนปาลสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนในวันนี้ที่ระบุว่านายเดวิดเพอร์ดูทูตสหรัฐประจำประเทศจีนพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้โดยนายเพอร์ดูแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับชายแดนเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างน้อย3รายและสูญหายอีก558รายขณะที่รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตราสุวาของเนปาลซึ่งติดกับชายแดนของจีนอยู่ที่177รายและยังคงมีผู้สูญหาย826รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
2: คว้า
1: ญอจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
7: ที่วิจอวิออคอโล
8: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วน นร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
11: อติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

อ๋อค่ะมื้อซุงพี่น้องเฮาเขาตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะชบกันติเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆอองตี49เส้นทางประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวงเก้งใหม่50100หมายโฟนกับ0532760007ค่ะอยู่เป็นอ้อยก็ไอ้เซพี่น้องเขาที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่จ้อมกันที่ในฐานฐานะก็กับสื่อข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นจ้อมกันในข่าวตังตีอยู่จ้อมกันที่ไหนนั่น10ถึง11โมงนั่นค่ะเนาะตอนการภาษาความใต้เหมือสูงค่ะนี่ค่ะอยู่จ้อมข่าวผู้ปืนเผาและผู้จัดการยิ่งหมู่ขาวนวลสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยใส่บอมเมย์ปีปีน้องๆเขาอยู่ค่ะวันตั้งในเตะพบทบจอมปีน้องเขาเยาเสดเตะอ่อนเอาปีน้องเขามาถ่อมด้วยข่าวเงาเกี่ยวกับเรื่องลองสภาวะฟิงตื่นเป็นอันพบทบเพย์อยู่นั่นเมื่อว่าได้เผื่อว่าเออกึ่งกลางตัวฟงไหลกับไหลมาให้ไหนเนาะตีไหลกับตีไหลมาหันอโลนี่ค่ะตีตั้งเมืองในป่านนี่แหละในค่ะเนาะนำกึ่งกลางชมแห้งเสียหลุบไหลเอามาหลุบเอาน้องหลุบน้องมาเนี่ยค่ะไหลน้องมาเนี่ยค่ะจอมเส้นตั้งเหรียญลินเมืองเขตและเมืองในป่านนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะในก็ตีให้ได้มีคนรู้ตายกว่าเหย้าอ่ำย้อมเหลือเศษหนึ่งปากค่ะ17ก่อเหย้าเนี่ยนั่นค่ะนะคะย่ำพองตะเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการท่องเที่ยวเนปาลนั่นขอบอกลาดว่ายังถึงมีคนหายหลายกว่าอยู่5ปาก70ก่อเป็นคนเมืองเนปาลกับปากก่อเป็นคนต่างจึงเมืองแทง4ปาก60ก่ออยู่ที่28จึงเมืองนั่นนะคะเนาะหายกว่าตั้งนําตั้งหลายนี่ค่ะทั้งหมดในก็ได้เป็นพี่น้องเมืองอินเดียเขา1ปาก33ก่อคนอเมริกัน47ก่อคนเมืองออสเตรเลียเขา34ก่อคนเมืองอังกฤษเขา33ก้อและคนแคนาดาแทง24ก้อในนั่นค่ะอ๋อย่ำพองตะเหลวนั่นในนั่นค่ะบ่แม่พี่ๆน้องๆเฮาเขานั่นนี่ก็หลู่ไล่ฟังกันไว้ในค่ะเนาะย่อก็ยังเปิ้นก็ยังตึกออกจ้อมหาคนอันลู่หายและอําไปครบชบหันนั่นแทงตั้งนําตั้งหลายอยู่ในนั่นค่ะอ๋อบ่เฮาค่ะได้มาตวยบ่เฮาค่ะได้มาตวยคลิปวิดีโออันที่มันกึ่งกลางเกิดเป็นมานั่นในลีตกเจอนั่นในค่ะเนาะลูกดีลีลีงามๆเฮียก็กึ่งกลางมาหลุบน้องเอากะกำไว้ไว้ลื่นมาก็โอ้คนดูหายก็กว่าในเปิ้นห้องวันนําอันติล่างลุมภาคกําผ่านมาที่จังเป็นซะนั้นเตฮือเนาะในหันเนี่ยก็เจิมลีค่ะบ่แม่พี่น้องเฮาเขาลองตั้งเจอในในค่ะเนาะมันก็กึ่งกลางชมติแลนดินเมืองในปานตั้งเมืองทิเบตเขาแทงนั่นค่ะเนาะมีคนหลุดตายหายหลายตั้งน้ําตั้งหลายในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะหันเดียวนี่ก็มือมันตึกไปเป็นทางได้ก่อนนําตึกหางลีหางงามเปิ้นเป็นอองตีเลียนดินนั่นค่ะเนาะเผอว่านําน้องมาหลุบกว่าในคือเกินเป็นลินเป็นทรายแฮ่นะก็ติตัวหงตัวหายกว่าที่เลยตั้งหลายๆอันนี้ก็เป็นอันลียินข้อคมมองเจอจอมเต้ๆเกี่ยวก็ไปลองอันเป็นน้ํากึ่งกลางน้องชมใหญ่ตีเลียนลินเมืองเนปาลและเมืองทิเบตเขามีคนดูตายหลายกว่าในในคณะในก็เป็นลองข่าวเงาเทียงลึงลองที่เอามาฝากฟังเวปันป่อแม่ปีๆน้องๆเขาให้เลี้ยงยินถ่อมซ่อมกันในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะตัวหนังไหนค่ะเมื่อว่าเนี่ยค่ะเราตีกอตีปังกุ้มตีลุ่มก่อลึกไล่แหล่ฟิงไงใต้เก้งใหม่เขาเขานั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเปิ้นก็เก็บเสียนไม้โหนดับก้นใต้ในเก้งใหม่ตาเตกต่างไม้ฝังเจ้าเคอในค่ะยังอ่านก่อตาเตเก็บดอมเสียนไม้โหนดับก้นใต้เลือกผู้ตังตูสภาเจ้าเคอสีต่างไม้ฝังป้ากว่าในเจ้าเครื่องเมืองไทยเปลี่ยนตั้งการเข้าขวางตรานั่นมือวันที่26เดือนธันวาคม2566นั่นก็อยู่ที่สมาคมป้ายปัญญาและฟิงแง่ใต้โฮมกันตั้งก่อนเล็กๆและฟิงแง่ใต้เว้งเก้งใหม่เสียเลยจัดปางฮบทบกว่าในค่ะอ๋อนั่งเสียงเมืองหลีภูเก้อกลุ่มและภูมิปุนพรตาเตต่างไม้ฝังเจ้าเครื่องลาตีจุ่มเงาหางเสียงอันนี้เอาข่าวมาดึงเงาหางเสียงค่ะเนาะปางฮบทบเมื่อในเลยบอกลาซับแย่งในปัญญาการและยื่นอันอันเตเลยลึกภูต่างตูเจ้าเครื่องใต้ใน3เซตอนเก้งใหม่เก้งไฮมีห้องสอน14ก้อค่ะอยู่ในสภาเจ้าคือตัดติดต่างไม้ฟางในค่ะอ๋อมีผู้ต่างตัวพี่น้องใต้หาเจเวงเหมือนหนังเก้งใหม่สารพีสันไซหางดงแมริมและอีกตั้งพี่น้องต่างตีมาคอหุมหนึ่งปากปลายห้าสิบก็ทำเอากังจะว่าจ่องใต้เขาถูกหรือต่างไม้ฟางตั้งนำก็อ่อนกันหันดีคำเทียมจ้อมอยู่นั่นค่ะอ๋อความนั่นแหละตัวเตี้ยนหาเจเวงหลู่เลยลงมือเลยเมื่ออุกกันขึ้นผู้ใหญ่วันในปอกในหย่อมเพิ่มมันสีเก็บปันหัวนับก้นใต้เจอมีไม้ฟางไทยไว้กับตัว0767689080890มาจีเจ้านั่นอันมีอยู่ที่เฮงลิกตาเสในเมืองไทยนั่นผู้ใหญ่ว่านซ้ำเตะเลยหุบโหนับเฮ็ดสายไม้ออกปันไว้ข้าพ้องเสส่งเส้นไม้ขึ้นตีจุ่มป้องกันในค่ะออกวันหับเส้นไม้เป็นวันที่27เดือนธันวาคมเมื่อในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะวันเดือนสุดแลจุ่มป้องกันตีไปหับเส้นไม้ตีลุ่มก่อนหลายๆได้ฟิงไงใต้เตะเอากลางใน8โมงถึงกลางค่ำ8โมงปอพอจื้อมาถึงก็แถมกว่าในล็อกเปิงคอมพิวเตอร์กำเหลียวในนั่นค่ะผู้มี
ศูนย์ไหลปันเสียงนั่นถูกหลีไหลกับสืบผู้ใหญ่วานที่ในปอกอันมีจื้อเจ้าเก่าเฮียนดิกเนอร์ไว้กับตัวเจ้าเก่านั่นอยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะลงทางเจ้าในก็เดี๋ยวเลยว่ามังตีก็ว่าอําปู่หลูได้เป็นก้นอันมีหมายผังไทยอันในสมวาหลูได้เป็นฉะนั้นจึงหือก็หลีหลูได้ต้องทํากับจอมผู้ใหญ่ก้นหลวงในปอกในยอมเฮาเขาแทงกับ1ซึ่งหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เอามาดิข่าวเฮาหางเสียงใต้สิขึ้นเอามาต่อแต่แค่นี้ฝากกันพี่น้องเขาให้แรงหินถ่อมซ้ํากันซึ่งหนังไหนค่ะอ้อลาดกว่าคือลองเมืองในปานกะเย้าในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเย้าอันนี้ค่ะเนาะเย้าก็มีแทงเกี่ยวกับเลยลองลองต่างสายหมายเจ้าคือปักเปิงหมายมีตอนตาดีกว่าเป็นเป็นตัวเตี้ยนเฮาค่ะที่เลยมีลองสูงเลยสุนเป็นเพ่งเป้งจ้ำเปิ้นนั่นจังไหนค่ะเนาะอันนี้ก็มาฝากดอนทุกถึงกันค่ะปางป้อยแทงอันหนึ่งเนี่ยค่ะเปิ้นห้องว่าปางป้อยสีสันแห่งขุนเขาเรื่องเล่าชาติพันธุ์ในนั่นค่ะอันนี้ก็ติดจัดขึ้นในวันที่27เมื่อไหร่ค่ะต่อถึงวันที่29เลือนทวน82แห่งปลาย26ในอองตีตีละละดีพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงนะคะเมืองเก้งใหม่เจดอนเก้งใหม่ในนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นปางป้อยสีสันแห่งขุนเขาเล่าเรื่องเล่าชาติพันธุ์เนี่ยค่ะเปิ้นก็ได้มีเกี่ยวกับไปลองว่าลองเป็นม้าเนี่ยนั่นค่ะตอนตาให้ก้นหุ่นเมอเดี๋ยวเลยเฮียนฮู้ฟิงเอฟิงทุ่งก้นอันอยู่เจ้าอันเป็นเจ้าเคยอยู่ในปืนตีสูงในนั่นค่ะเนาะเยาก็ฮะฮู้ลองหักเงาตัวเจ้าก็เป็นหือเยาก็มีปืนเป็นมาลองฟิงไงฟิงทุ่งลองความลาตั้งจ๋าจึงหือเจิมจึงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะเยาก็ตีในปางป้อยนั่นก็ยังเต็มมีเกี่ยวกับไปลองวานเต็มมาในลองเฮ็ดกาแฟในนั่นค่ะเป็นพี่น้องเจ้าเคยเมียนในค่ะเนาะเยาก็ปู่ยื้อเข้าปุกงาขี้ม่อนนี่ค่ะเป็นก้นพี่น้องเจ้าคืออาขาเนี่ยค่ะเนาะโยก็บ้านผ้าลายเนี่ยค่ะพี่น้องอาขาเนี่ยค่ะโยก็ติมีลองโต้ผ้าโต้หุกต้นดับพี่น้องปากยอบ้านแม่กระเปียงเนี่ยค่ะก้นเป็นกะเหลี่ยงเขานั่นเนี่ยค่ะเนาะโยก็ติมีชุมชนโมเดโพเนี่ยค่ะพระบาทห้วยต้มเนี่ยค่ะชาติพันธุ์กะเหลี่ยงเขาแทงเหมือนกันในนั้นค่ะเอี้ยก็ติมีลองหังเฮ็ดไว้ลองของตีหมายต้องเนี่ยค่ะเป็นพาโตพี่น้องเจ้าคือกะเหลี่ยงเนี่ยค่ะเนาะเอี้ยก็พาเนี่ยค่ะไล่เขียนเทียนม่งเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาเอี้ยก็ติมีป้าแทงลองดาราอ่างอํานั้นก็พี่น้องเขาเป็นพี่น้องดาราอ่างเนาะเออหลัดเจอไหนดีกว่าเจอไหนก็ติมีมาเนี่ยนะคะเอี้ยก็ติมีลองฟิงไงฟิงทุ่ง10เจ้าคือจ้อมกันเนี่ยนั่นค่ะเอามาได้เป็นคู่ของเครื่องใจเลยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันดีเขาขึ้นกลับมาสิเขาทําเจอในหมู่บ้านเขาในคืนในเย่เขาปันดุปลานเขาซึ่งหือพองจําซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาในก็ติเป็นเจอไหนค่ะเนาะในก็ปางป้อยในติมีติเอาวันที่27ถึงวันที่29อ่อนกันกว่าอย่าเกมแอลเลกันไล่ค่ะเอาพี่น้องเขาก็เอี้ยก็ติมีปางซีเมนาเนี่ยค่ะอุบกุมกันลองปื้นเป็นมาลองเจ้าคือจําซึ่งในแทงก่อนเลยค่ะก็จะมีผู้ใหญ่ก้นลงหลายๆฝ่ายหลายๆเจ้าเครือมาห่มอุบกุมจ้อมกันนะคะในก็ดีอองตีจัดเฮ็ดนั่นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงนะคะเมืองเก้งใหม่นะคะเนาะในก็มาฝากตอนถึงสังสวามีข้าวยำตัวตั้นก็อ่อนกันกว่าแยกยิมแอลเลยด้วยลองปืนเป็นมาหลายลองหลายอันหลายๆเจ้าเครือจ้อมกันเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะหรือเขาเลยใจถ่อมด้วยเพียงความหมันหูถูกใจกันหนึ่งหูกันค่ะนะส่งขึ้นมาอุบโอจำกันแทงกำหนึ่งในนั้นค่ะเมื่อใกล้เฮาคาเลยเปิดเพียงความปันพี่น้องเขากว่าอยู่ดีเพียงหังก็ล้างคือหนาปิจัยอ่องที่คำห้องไหวในค่ะเนาะกำในก็เลยล้างคือยาวดีกว่าเลยดีเลยรีว่าพี่น้องเขาดีกว่าเอลเลยที่ตั้งอะไรกันแทงรีค่ะพี่น้องเขากว่าล้างคือยาวก็เฮาคากว่าดีตั้งตั้งอะไรรีจะถึงเมืองปันเนี่ยพี่น้องเขาว่าก็จะถึงเมืองปันเนาะกะล่างเคยโยกกับเมืองปันเคยจำกันไว้ดองใจเฮาค่ะกะถอมจ้อมกันจะถึงเมืองปันค่ะนะ

เจอถึงเมืองปันค่ะนี่เป็นออริจินมันค่ะเนาะได้เป็นเพียงความคู่มูอํานั้นก็ใจมูห้องไว้นะค่ะผู้ห้องความได้ก็รับตาลืมเมืองกว่ายาวนะค่ะคิดไว้เสียงเพียงความบันเฮาค่ะเลยยินถ่อมนั่นกุ้ยนี่นั่นค่ะกุ้ยกากาปันจะเร็วแต่ที่เอาเพียงความผู้เจ้ากัดแขนลงเหลือในมาขึ้นห้องขึ้นไหนมันขยับไว้ย้อนปือสั่งแล้วก็ติมีเหมือนจังว่ามาหอมเดี๋ยวไปเข้ายามแต่1ปี1เพียง1โหเนี่ยทําการนายเฮา 7,000 7,800 10,000 อยู่ที่ว่าเฮาป้อเจอซื้อนั่นค่ะน่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเยี่ยวก็เถียงว่าหือก็ไม่ป้อว่าเอามาห้องเถียงเอาใน1ปีชุดที่เฮ็ดป้อมนั่นน่ะสุดเด็ดมันเลยเฮ็ดเถียงให้เนี่ยมันเป็นการซื้อการขายกันกว่าแปดป้องใจอยู่ค่ะว่าให้หันถึงการนําหมึกนําเตรียมก้นเตรียมความมากไว้กะความใต้เฮาค่ะจะเหลือกําน้ําก็อันเก่าอันเหลวติ๊กน้องมีทั้งตั้งน้ำค่ะเพียงความกะหาแทงตั้งน้ำตั้งหลายอันนั้นก็เตรียมมาแทงเหมือนเปิ้นห้องออกมาก็มีตั้งน้ำตั้งหลายเลยค่ะแล้วก็ปันแห้งเจอกันนั่นขนาดเนาะก็กะเพราะว่าเขาขาดที่ห้องความเนี่ยก็รู้เลยหัวน้ำก็ตั้งแขนตัวสกอบมีมอกระหือเสียงหล่ำเสียงห้องมันเป็นหือพองเนี่ยนั่นค่ะยังก็ข้อความมันต้องมันเพี้ยนห้าเนี่ยนั่นค่ะเนาะใครหนังหือลูกหลานเนาะค่ะเพราะที่ห้องจอมยังก็ติดจับจอมยังก็ป่องเจอจอมเนี่ยมันก็เนี่ยก็มาออกเสียงจ้าก็เป็นซ่าเนี่ยมาคือใส่ซูมิดิใส่เนี่ยมันเดี๋ยวเป็นคอมันเดี๋ยวเพี้ยนสิข้อความมันได้เพียนมันเพียนหรือมันได้ผิดเปิงกว่าจําซั่นไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็รู้เลยฟังกันไว้เพราะว่าที่คนอันที่มีเงินยาวใครห้องความนี่ก็รู้เลยห่างเฮียนด้วยลีๆเนี่ยการห้องความก็รู้เลยมีพังห่างบุคลิกภาพตีมันหลีในนั้นค่ะให้เปิ้นป้อหยุ่มย้ําให้ค่ะคุณนุ่งตั้งมือเฮาค่ะลองนี่ห่างๆจําซั่นมันก็ได้มีมาปากับกันมานั่นค่ะเนาะนั่นคือมันปกติเพิ่มมีอู่มีพุ่งปันเฮาค่ะนั่นในครึ่งปังให้สั่งกว่าอํานาการอีสังกะเหย่าจังนั้นค่ะนะในก่อนลำลองเหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็ในบ่อห้องกว้างมากในก็มาคือใจในน้องหน้าในปนุ้ยซิมซึ่งซิมในใจมักซอกในมันมักจอกก็มักจอกนะมักซอกมักหรือใส่ใส่ก็เหลือมหักไผ่ในใส่ลงออกมาจำเคี้ยวน้ำปนตีนในเพียวในนั้นก็เป็นกับฮัดเคี้ยวสิบกันนะอาราหามนั้นก็มันฮัดเคี้ยวห้าในวันที่มีมากรอบนั้นเฮาค่ะก็รู้เลยว่ามันจึงมาใต้ตึกจ้องอยู่มันก็ว่าใจตึกจ้องอยู่เนี่ยมันก็ว่าเลือนยามองเลือนยาต้องเลือนยามองเลือนยาต้องในมันได้ถอมใครมันขัดหูหน่าให้จังไหนพี่น้องเขาก็เพราะว่าเฮาค่ะใครเป็นผู้กัดแขนลงเดือนภายในภายหนึ่งมีส่งเกี่ยวก็ไปลองเพียงความใครห้องเพียงความในก็ห้องให้มันปีๆเพี้ยนๆนั่นขนาดเนาะมันก็ดีเพิ่มปรมีบรรเฮาค่ะให้มันป้อเลยคือจันเป็งเปิดจังนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะพอถามมาค่ะจงหม้อห้องเพ่งกว้างมาอันมันลาแต่วันนี้มันหม้อห้องขำหม้อห้องค่ะขำใจผู้กัดแขนลงเดือนผายห้องเพ่งกว้างกุ้ยกาค่ะส่งเกือกกุ้ยนี่กันค่ะอันคาร้านค่ะเคลาตอนตะก้นหนอดแต้นเคลื่อนดีมากนั่นเนี่ยก็ให้เขามีตั้งคัดเจอให้มันลีแล้วก็เป็นผู้กัดแขนลงเดือนก็ตั้งหน้าจังนั้นค่ะเนาะตอนตะเข้าได้ก็เอาอย่าไปเก็บใส่ไม้ค่ะพี่น้องเขาเนาะเอาค่ะกําเนิดเขาค่ะมาถ่อมด้วยแทงในนั่นค่ะก็เข้าตั้งหาวันทัดกันเตเอาวันที่29 30 31 12กว่าในตั้งป้อทองจึงไทฝนที่ตกมานำน่ะทัดกันหาวันกําเหลวพี่น้องเขาจะเจออันอยู่จอมตาโพยซันลอยหลอเลยฟังไว้น้ำทมน้ำน้องน้ำหลุบไหลน้องมาลินหยดลินกุ่นลินปังเนี่ยค่ะตัวไม่ล่มกุ่นติ่งจอมเซนตาสายตั้งจอมเฮือนจอมเยจะในหลอเลยฟังกันไว้เนี่ยค่ะเนาะเจ้าให้เจ้าสน

อีลุงมองใจก็หันข่าวในใจข่าวก่อนบอกใครลีขนาดไปซื้อกวนเป็นตั้งเป็นหูเจอในด้วยข่าวอีอย่างมังลองมังอันมาในกระตุ่มตื่นเจอเฮียงหนาเพียวในกินกล่อมวันนอนกล่อมรับพี่น้องเขาว่าเออแนวค่ะกล่อมนั้นเลยเจ้าเจออันมีเป็นลูกเป็นหลานเผาหลานในเป็นชื่อนั้นในเปิ้นก็ติซื้อจ้อมหาว่าลูกเก่าหลานเก่าพี่น้องเฮามีเหลือเอจ่องมันป้ากว่าตีนนั่น5จิ๋มจึ้งหนังในเฮ็ดเฮาว่ามีเลยลองตั้งมีเลยลองตั้งไม่เจอกันเตะๆแล้วก็ย้อนเฮาหันพี่ๆน้องๆเพ้อๆให้รอดเพิ่เขียนกันคันๆไผ่ๆเสกําในนั่นค่ะเมื่อกี้พี่น้องขอย้อนกันเข้ามาเพ่งความดีใจสายเหลียดห้องไว้ค่ะนะน้องมายาจ่องไล่ในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะในก็มาถ่อมจํากันค่ะนะพี่ใจสายเหลียดอันว่าในก็เป็นกวนจาตี้ดังเมืองลังคือทั้งก็1เนี่ยค่ะกํานําชื่อสิงเพ่งความอันที่เปิ้นฮู้จักนั่นก็ได้เป็นอย่างอ่ะเพราะว่าไทยใหญ่อันที่ยังก็ได้เป็นลําเสียงไทยเนาะยังก็เปใจเยี่ยวหมูหอมน้ําตายาเจอว่าจําจะในค่ะนะกําในก็มาถ่อมได้เพ่งความน้องมายาจังไรในค่ะพี่น้องเขาค่ะซึ่งพี่ถ่อมจำกันอันย้อนกันเข้ามาค่ะ

0: เอาค่ะพี่น้องเขาค่ะย้อนเพ่งความกันเข้ามาน้องมายาจองเลยนะคะบางบอกมาเลยมาโมยามายาก็สมบัติหายขาดเลยว่ะย้อนเพิ่งเปลี่ยนตั้งเป็นหูเจอตั้งเป็นเมาหักนั่นน่ะเนาะเลยดงด้วยให้ก้นก็อันมายานั้นอันก็อันถูกเจอก็อันมันหักนั้นมายาจองไกดิเลยยดยายหายดยดยาหายกว่าไรจังไหนว่ะพี่น้องเขาว่ะเนาะเอาค่ะพี่น้องเขาค่ะอยู่จอมกันที่ในถอมได้ทางดึงเพ่งความค่ะเนาะค่ะด้วยหาข่าวไว้ตั้งคือพี่น้องเขาย้อนมาเตะต้องอยู่ในคดีเอาความนั่งสลาห้องมาผักมันค่ะ
1: มาส่งก็

0: 离开
1: เออค่ะเลยทอมกว่าใต้ตึกต้องอยู่นะคะนั่งสาระห้องไว้เนี่ยค่ะนั่งสาระเนี่ยก็ติเรียกว่าเป็นผู้ห้องความที่กัดแขนก็หนึ่งดีค่ะก็ส่งเกียร์คณะยนต์บัวสิงเขาในมันมีแรงมันมี energy ดีมันหลีเยอะมันห้องเลยจ่วยเลยเสียงมันเลยหลีหนาให้จังไหนคะเนาะเสียงมันในปกตื่นให้เออค่ะเลยทอมก็เออป้าจะใครทอมให้จังนั้นคะเออในก็ติเรียกว่าเป็นผู้หญิงกัดแขนก็หนึ่งย่อก็ย้อนเปิดสังเลยหมอห้องความจังไหนล่ะหมอย้อนว่าเขาอยู่ดีเนอะเขาอยู่ในที่คริสเครียนเขานั่นขนาดเนาะอย่าก็เลยเล่นอะไรต่อยตึงเลยเล่นกีตาร์เลยเล่นเปียโนสิมเช่นในเขาเตรียมหมอเขาเตรียมหมอจุ้ยสิงห้องสิงเบ่งสิงก็เลยถูกดีเลยอ้วนก็เลยถูกดีเลยแข็งก็เลยถูกดีเป็นจังนั้นในเขาเตรียมหมอล็อกไล่ห้องกว้างประกำน้ำประปีกวนอยู่จังนั้นนั่นนี่ค่ะเนาะอย่าก็กวนอันที่ปลาเจอเตะในเขาก็เตรียมหมอกัดแขนเขาก็เตรียมลงเหรียญภายในนี่ค่ะเหมือนอย่างสายเลือนใจสายเลือนบิ้มก็สายเลือนบิ้มนั่นก็เหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็เตรียมเตรียมหมอห้องเตรียมหมอจันสิงเตรียมหมอจันขึ้นลำมันนั่นน่ะเป็นจังหือพองเห็นไหมค่ะเตรียมยาวกว่ามอกระหือเตรียมใจลุกคอห้องกว่ามอกระหือหลายจันสามจันสี่จันห้าจันหกจันจำเจิงไหนคะเนาะนี่ก็ติดเป็นเจิงไหนนะคะนี่ก็หลายๆก็ข่าวอันกัดเขียนนี่ก็ยุกยองเต้ๆเนี่ยนั่นค่ะจะเจออันที่เขาก็ไปเป็นเปี้ยงเขาเลยลงอันว่านั่นเหมือนเจิงเข้าในกันเนาะก็คัดเจออยู่นะคะคัดเจอเยอะก็คัดเจอเทียงนะคะอย่าไปเฮ็ดจ้อมใจกันหรือเลยคัดเจอนะคะว่านั่งสลาหายกว่าตั้งไรคำเมื่อเร็วก็มีไว้อยู่ค่ะมีไว้อยู่ที่เมืองหงตุ่มเมียนมานะคะเลยลองนาการเนี่ยค่ะเนาะหลายลองหลายอันซีในนั่นค่ะกำนำมังก็ก็ดีอัมบอส่งเกียร์ตอนแต่ดีออกในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็การลองอุบโอลองกับสืบกันก็ยังตึกมีอยู่จำเจนไหนก็ยามใกล้ๆกับสืบหากันอยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะหลายก็หลายคนเนี่ยก็ใกล้ๆกับสืบหากันอยู่ในนั่นค่ะเนาะหักขอดตักก็ในปุ่งปองว่าดีเลยส่งเกี่ยวกับบิมูขานุนเต้ๆอยู่ในค่ะเนาะหักพิเศษหักขอดตักว่าหักสืบหักก่อนหักมีมากมายอยู่ในค่ะเนาะค่ะเด็กๆเตรียมเพ่งความให้สายเรือนเตรียมเหมือนค่ะหักอีหยังเที่ยงนี้หักพิษหักปอดหักจูแก็บจูกล้ามมาถึงวันไหนอยู่ค่ะเนี่ยหักเก็บกล้ามมาเนี่ยเนาะที่ให้สายเรือนเตรียมมาหนูในค่ะเนาะเสนอค่ะเนาะผักให้ปันอินนะสายเรือนนะค่ะเนี่ยก็อย่าลืมในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองอยู่สร้างกินเศร้าเขาค่ะตะเหลียวนั่นในค่ะเนาะมันเตรียมมีไว้ลองตั้งตีว่ามังก็ก็อยู่ไงลมเจอมังก็ก็หยับคันเจอย้อนเปว่าลองวัดไว้วัดไว้ตะเหลียวนั่นตั้งเบิ่งใช้ประการเมื่อว่านั่นก็เปิ้นลงปืนตีกว่ากูจะซับซีด้วยรองเจ้าหน้าที่อันเปิ้นเฮ็ดปันวัดไว้อันสวมห้อยอันเป็นไว้สวมสิทธิ์วัดไว้อันป้อมเสียมเจ้านั่นตั้งนำตั้งลายอีป้าเจ้าหน้าที่เขาอันเฮ็ดปันป้าอันกินจิกตอกจอกเนื้อกันย้อก็เปิ้นเด็กคนขึ้นกว่าแต่พอถึงสองเฮงหักปากไปหกสิบเจมเจอในค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเจอในก็ฝากฟังให้ปันกูก็ให้ฟังอยู่ฟังกินกันเนี่ยค่ะอย่าไปภูมิใครเลยเฮ็ดทั้งตาเหลียวในอยู่เต็ดเย็นเย็นกว่าก่อนเนี่ยค่ะเนาะย่อก็ซึ่งหือมากกว่าลีจังขึ้นมาบอกรัดจอมกันแทงว่าข่าวเขาต้องดึงเป็นซึ่งหือลองวัดลองไอพี่น้องเขาจะเจออนุต่อกับซื้อวันหนึ่งปอกอลีหลู่ไล่คึงปองให้สร้างว่าลองกว่าไล่งานตัวตีลุ่มตอมอห้าเนี่ยเจอในหลู่ไล่ต่อแทงห้าลองวัดไว้แห่งการเนี่ยก็หางแห่งกว่าให้ขึ้นตั้นกันกูก็กูก้นเสกัมในนั่นค่ะนี่ก็ฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในค่ะปีคาวัด10ปีหมดอายุปีหน้าในป้อกว่าต่อจ่องอัปเดตลวดค่ะปีจ่องอัปเดตลวดค่ะปีไหนนั่นป้องว่าจ่องอัปเดตลวดในจึงหือย้อนปู่ป้าเฮ็ดถูกแม่นเจ้าหนังปักเปิงใหม่มีหมดอายุเฮาก็ต่ออะไรง่ายๆลมเจอกุ้ยนี่ค่ะออพี่น้องเขาค่ะมันพิษทางนั่นขนาดพวกเฮาค่ะยุ่มเจอย่อก็เฮาค่ะเฮ็ดด้วยลองตั้งถูกแม่นมันเจ้าหนังคักตอนที่เปิ้นเฮ็ดปันเฮาค่ะนั่นจึงไหนค่ะเนาะอันนี้ค่ะก็มีลองตั้งจัดที่หมอกลัดถึงพี่น้องเขาจึงหนังในค่ะออผ่านยันเมื่อก่อนค่ะพี่น้องเขาจึงขึ้นมาโฮมมาทบจ้อมกันเที่ยงย่อก็ย้อนปืนเผาให้ปันอิดอ่อนนึงค่ะเนาะว่าตอนตาตั้งก่อสื่อข่าวค่ะจุ้มก็สื่อข่าวใต้ตั้งเวงเก้งใหม่แล้วก็โฮมกันหลายๆตีนะคะเปิ้นดีจัดเฮ็ดออกมาเป็นลองเฮิร์นที่อยู่ด้านเศร้าฮงเศร้าที่อยู่ตอนตัดที่คึงปองให้สร้างลองห้องนาทีการงานฝ่ายข่าวฝ่ายอัดเสียงว่าจุ้มเจ้าในค่ะแล้วก็อองดีปืนดีดีปันให้ก้นใต้เขาคาเลยกว่าเจอเลยกว่าลูกดีเลยไปลูกดีไก่ไปเย่ามาเนี่ยก็มาปึงอิงกันนันไรจุ้มเจ้าในค่ะเนี่ยก็เปิ้นดีหาเงินนะคะหาเงินตอนตัดที่คึงปองให้สร้างกว่ายังปูบาลายตีเลยตั้งหลายเจ้าคือเปิ้นมีไว้ยาวตอนตัดใต้เขาคาในยังไปมีไว้อองดีว่าเออดีลือดีเศร้าเขาคาเป็นไว้ที่ฮงเจ้าในเออนะพี่ไว้ที่กอสื่อข่าวใต้เออเนี่ยกำนำ ูกูปอกมาก็ติมาวัดป่าเปาวัดป่าเปาไว้ข้างนั้นเนาะแต่เหลียวในก็เป็นกติหางเฮียนไม่องดีอยู่ด้านเซาเดนในห้องหับเพเป็นห้องในปื้นป้าจึมซึในเกาหลีนะคะดีกว่าจัดเฮ็ดปังป้อยนะคะห่มเฮียงห่มเจอในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะยังก็ห่มสร้างนะคะก็ซื้อข่าวใต้เฮาค่ะนะคะตีชิวปิงวันที่30ในนะคะมีผู้ห้องความตั้งนําตั้งหลายค่ะดีกว่าเปียงมนต้นเจอนะคะเนาะเป็นเสียเศร้าไปค่ะพี่น้องเขาผิดหวังพี่น้องเขากูก็ค่ะเนาะในวันที่30ในตีชิวปิงเก่งใหม่นะคะดีลองปืนเผาเดมาแทงกำหลังแต่เหลือตึกขึงปองให้สั่งกันไว้อยู่นะคะเนาะผ่านยันเมื่อเย้าค่ะโดยตั้งเพียงความอันใดจือว่าเกาเตเมื่อเย้าเนี่ยนั่นค่ะสายเลือนบีมค่ะมอนค่ะเหมยสูงค่ะ

0: เข้าไปชมได้เลยครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
8: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
7: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
9: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
2: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการภัยพิบัติเชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม
10: ์นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายยติด่วนกรณีอุทกภัยโดยเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบไม่เน้นเฉพาะการเยียวยาหลังจังหวัดน่านเผชิญน้ำท่วมจากฝนตกหนักและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งระบบรับมือแบบเดิมอาจไม่ทันการพร้อมเสนอให้พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยโดยชุมชนควบคู่กับเซลล์บอร์ดแคสต์และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการภัยพิบัติใช้เทคโนโลยี GIS เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทางพื้นที่น้ำท่วมระดับความสูงกลุ่มเปราะบางสถานะการอพยพและตำแหน่งทีมกู้ภัยเพื่อบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เสนอให้นำข้อมูลทะเบียนบ้านและพิกัดพื้นที่มาใช้เร่งจ่ายเงินเยียวยาลดขั้นตอนเอกสารและจัดทำทะเบียนเครื่องจักรและทรัพยากรทั่วประเทศเพื่อให้สามารถจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ทันทีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำบทเรียนน้ำท่วมน่านไปจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับใหม่และเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยกกรณีฝ่ายธงน้อยเป็นตัวอย่างของปัญหาการทำงานแยกส่วนระหว่างหน่วยงานและตั้งคำถามถึงแผนงบประมาณปี2570สำหรับปรับปรุงฝ่ายดังกล่าวสวิสาปทุมมารายงาน
2: การยางแห่งประเทศไทยรับฟังปัญหาชาวสวนยางทั่วประเทศเร่งแก้กฎระเบียบและปัญหาหนี้สินพร้อมใช้เทคโนโลยียกระดับผลผลิตและเพิ่มมูลค่ายางพาราน
11: ายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางกยท.ระดับประเทศครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่พร้อมกล่าวว่า กยธและเกษตรกรชาวสวนยางต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนขณะที่นายเบญจพลระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่ายางพาราโดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักอย่างไรก็ตามการประชุมเปิดโอกาสให้เครือข่ายสะท้อนปัญหาจากพื้นที่โดยเฉพาะระเบียบและข้อกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงปัญหาหนี้สินเกษตรกรซึ่งกยธ.จะรวบรวมข้อเสนอเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ทันทีจะเร่งรัดให้เกิดผลโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
2: นายอำเภอเบตงกำชับกำลังพลยกระดับคุมเข้มพื้นที่หลังหน่วยงานความมั่นคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการก่อเหตุในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซีย
0: นายอิสมาแอร์ยาโกนายอำเภอเบตงพร้อมฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลตะเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาพร้อมกำชับกำลังพลยกระดับคุมเข้มพื้นที่หลังหน่วยงานความมั่นคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการก่อเหตุในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซียและเป็นช่วงเวลาที่อาจมีการฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจุดสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางต่างๆอย่างต่อเนื่องยึดหลักรู้ทันรู้คนรู้สถานการณ์พร้อมประสานข้อมูลกับฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการปราบปรามยาเสพติดอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายนอกจากนี้นายอำเภอเบตงยังนำฝ่ายความมั่นคงตรวจติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กม.13และกม.19ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความรัดกุมในการดูแลสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับทุกฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นประจำครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มนะครับหรือว่า23นาฬิกาแล้วก็เรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับวันนี้มีไปรษณียบัตรมาเยอะมากหลายท่านหลายฉบับเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละฉบับเนี่ยเขียนมายาววันนี้ขออนุญาตเปิดเพลงตามคำแนะนำทางไปรษณียบัตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอย่าง3เพลงแรกวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของครูเอื้อทั้งหมดเลยนะครับ3เพลงแรกเป็นเพลงของครูเอื้อก็ตามที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้าสู่รายการและเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงของครูเลิศประสมทรัพย์นะครับตามคำแนะนำของไปรษณียบัตรที่นำมาเรียบเรียงไว้ว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเพลงเยอะมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตามคำแนะนำบ้างผมเลือกมาฝากบ้างและที่สำคัญสาระความรู้ข่าวสารต่างๆมากมายนำมาฝากกันในเพลงประทับใจครับ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นะครับซึ่งได้ประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีนะครับหลังในนะฮะของทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีนายโสพลสารำประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมบอกว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในส่วนของรัฐบาลนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับสำหรับการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่26สิงหาคมนั้นนายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานนะครับก็คือการจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุนะครับรวมทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบนะครับมีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนด้วยนะครับการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในรายการเพลงประทับใจของเรานะครับฟังเพลงสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวอื่นๆมาฝากกันอีกครับ

0: มาถึงช่วงชื่นชมนิยมไทยกันบ้างนะครับวันนี้คุณคณิษฐายิ้มดีจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทำช่วงชื่นชมนิยมไทยไว้หลายตอนเป็นการเริ่มต้นนะครับคือแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันมีที่มาเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราอาจจะไปใช้บริการไปพบเจอเดินไปเจอหรือว่าทราบว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงช่วงนี้เราไปติดตามกันจากคุณคณิษฐายิ้มดีครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครนั้นมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจึงถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งแม่น้ำเรียกว่าฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีค่ะชื่นชมนิยมไทยในวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปทำความรู้จักกับจังหวัดธนบุรีว่ากันว่ากรุงเทพและธนบุรีนั้นเป็นจังหวัดคู่แฝดที่แยกกันไม่ออกเลยค่ะจังหวัดธนบุรีเป็นนครหลวงในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชระหว่างพ.ศ. 2310ถึงพ.ศ. 2325ก่อนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะทรงย้ายพระราชวังมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่ก็ไม่ได้ย้ายออกจากกรุงธนบุรียังอยู่ภายในเขตคูเมืองของธนบุรีคือคลองคูเมืองเดิมจากปากคลองตลาดมาถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในปัจจุบันซึ่งเป็นคูเมืองของกรุงธนบุรีในสมัยรัชกาลที่5มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457รวมกรุงเทพมหานครและธนบุรีทั้งนนทบุรีปทุมธานีนครเขื่อนขันสมุทรปราการธัญบุรีและมีนบุรีเป็นมณฑลกรุงเทพมหานครมีเสนาบดีเป็นผู้รับผิดชอบค่ะต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2476ให้จัดระบบการปกครองแบ่งเป็นหน่วยการปกครองออกเป็นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านด้วยเหตุนี้มณฑลกรุงเทพมหานครจึงถูกแยกออกเป็นจังหวัดซึ่งแบ่งเป็นจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีนั่นเองค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของจังหวัดต่อมาเมื่อวันที่21ธันวาคมพ.ศ. 2514ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้ปรับปรุงระบบการปกครองจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีให้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานเช่นเดิมซึ่งหลังจากนั้นถัดมาอีกประมาณ1ปีในวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2515คณะปฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่335ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม่อีกครั้งคือให้รวมกิจการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีตลอดจนสุขาภิบาลต่างๆในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นหน่วยการปกครองเดียวกันคือกรุงเทพมหานครค่ะและให้มีผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมืองแต่งตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีและให้มีสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละ1คนและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2518ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครมีผลให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง

และให้แบ่งเขตพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตและแขวงตามลำดับโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1คนและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งค่ะและให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตปกครองเขตละ1คนถ้าเขตใดมีประชาชนเกิน 150,000 คนสามารถเลือกจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มได้อีก1คนค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2528ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528กำหนดการบริหารกรุงเทพมหานครให้เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวส่วนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนแต่งตั้งนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาเขตที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเขตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างน้อยเขตละ7คนค่ะซึ่งก็คือระบบการบริหารกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั่นเองค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเพลงประทับใจในวันนี้ข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันพร้อมเพลงเพราะๆน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์สุดสัปดาห์กับเพลงประทับใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคืนนี้หลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เราจะสื่อสารฝาและยอดและความแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมอร์ซุนคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหเด้อจ้า
2: โอ้โหโชเฟอร์เ
1: หมือนสุนค่า
2: บอกว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北夷种蒙莫给豆沙กือหน้าวังจือไทยตูที่ยั่วตาวจอเป๋ยสวดเล่าเจยลอยลูกชัวตูชาลุงเดาไปหายแมงมง
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลียวเอาเก่งเราก
6: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
7: ังหัวชื่อลัว
8: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตึผัดดุผัดชิหล่อซาบา
10: ที่วิจอวิออกคาร์โ
11: ลอาชื่อเฮือที่เลี้ยงโง
6: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
0: เ
7: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
13: เก็บคอมมอสิทธิบัตรทองไปจำกัดคอมมอต่อโซลูเจชั่วเดี๋ยวก็มั่วบัตรประจำตัวประชาชนนี่คือเสียสิทธิบัตรทองไปจำกัดคอมมอที่นำมูจัวสีก็ที่แหล่งบัตรเป็นตัวประชาชนซื้ออยู่เดิมต่อเก๋ยเชียเขาก็มูเจชั่วต่อก็ยกฤจาเขาก็มูเจชั่วเจก็ได้บัตรเป็นตัวประชาชนต่อเจอเจชั่วหัวมั่วใจสีเราจะเช่าคอมมอนหัวเนื้อเจก็ละต่อก็มูคอมมอนเดิมจะเช่าคอมมอนกระชนหัวกลมเตะต่อเก๋คอมมอนรอสปสชละต่อเทียก็มูเจชั่วนุตือละต่อเราก็ยกจังใจวันเต้ย่อเขาแอปพลิเคชันหมอพร้อมเทียแอปพลิเคชันต่างผู้ต่อเทียจะเช่าคอมมอนหัวก็ถอแต่งใจมูคอมมอนออนไลน์ต่อที่เขาจะเช่าคอมมอนด้านนอกอีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นอ๋อคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นเป้คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นเปล่าคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นจีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
14: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวผ
1: 胡代秋泰的路线真美，古有口臭，莫给包，住给起方，暖着豆松黑，神烟蒙豆哥，通白胡路线真美，有令子上人诺罗，弄多豆砖豆，苏东脚上说，胡代秋泰的路线真美，砖豆东北苏东，笋汁白。อ๋อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่รอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่ว

ย่อรองอีจองนัดสกุติเน่งจางสวดเล่าจนนุ่นสุกนุติเน่งเกาหยีรู้หยีลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าหยกยั่วมานุนัวกุนย่างจัวลีซาเกาจื้อตูจากกึกังนุนัวยอดเลยฮอปิกี้ย่อนย่างจัวลีซาเกาเจ้าตูจากกึกังปิกี้ยอมบัวหยงนัวย่อนย่างจัวเน่งหยงมานดักนัวกูมเบาหญ้าเสงหังรองชาจอกันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงเชิงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ต้วนจื้ออีจงหนักจืกือตีนึงจังสวดเล่ามาอ้วนได้นัวเจกูกูถออีจงหนักจืกือตีนึงจังสวดเล่าเกอเม่กังลูชายฮางกังลูนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชิงเปล่าปัวยังเจาะเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดจอมดาวจัวสัวลอยกือเจ๋งตั้งเชิงกังสู่ต้องจัวฮันลุมงดอกรู้เสียงเจ๋งใหม่อ๋อเอ๊ตั้งกี้นัวเจกูกูหวังฮัจยาสหัตตาสวดเล่าอยู่ลุงจูกูย่ออวดพงยือเถาปีมงจูจัวเถาสาวมาอวดได้นัวเจกูตัวมัวจัวเสียงเฮาอีร่างลูกจ้ากือลุ่มใบฮัตตากีจึงเก่ายอกีสิฝืหนอยลูจอจัวเป้สวดเล่าเต้านงกองกีรอใจตั้งเลยมาส่วนซื้อหนัวเจกูยมัวอีจังสูสือยลูถังคาจัวเป้อีจงหนักซื้อกูดีเน่งจังสวดเล่าเต้าเป้าจวนซื้อมาเนื้อจวนเต้าจังสูสือหนัวยอยลูฮาจูเต้าจอหนูจือคือยอดจนดอกประกันสังคมเหาะมาปกูเตาใครจู่เฮากี้จัวจ้ออาหนักจีจ้อหนักจีเหาะคือวดลังหนูอัวจ้อตัวหนึ่งใช้หัวเตวังเตจีจ้อตัวหนึ่งคือทำความสะอาดบ้านเต้นเดาเหาะเราสุยอบว่าหัวแม่บ้านเนาะจ้อแม่บ้านฮะจ้อตัวหนึ่งคือมองอวดลังโอจูใช้ลวดเตล่าเตเราสุยอบคนสวนเนาะฮะจ้อตัวหนึ่งคืออัวจ้อตัวหนึ่งจังใช้คนขับรถลูกจ้างแผงลอยฮะจ้อคือมองอวดล่าอวดเตจัวลวดเราสุยอบจ้อลูกจ้างเต้นเดามาปัวหาตาปัวอยู่ว่าปูโอกาสหอดจัวจอต้นหนึ่งคือว่าจอดลังหนูนัวลุงย่างจวนดอกประกันสังคมหนอมาย่อจวนดอกจังสูสือหนอเตย้อนหนูจื้อคณะรัฐมนตรีประตูอนุมัติตั้งเลยเนอะประตูอนุมัติจัวจอต้นหนึ่งว่าละว่าเตจอต้นหนึ่งคืออัวจอหนักเจนเต้าหอจอแม่บ้านลอสยอจอคนสวนฮะจอตัวนี้คือจังก็จังเชยมัวจอแผงลอยมาปัวปูจัวอัวจอประกันสังคมเลยเนอะมามัวจอผู้ประกันตนคือยอจอตัวแห่งหนัวเต้าลัวเลยอีจุดชื่อร้านแห่งต้นแห่งหนอเอโปกูเตาขยายคุ้มครองจัวจอลูกจ้างไปปังเปิงหนัวฮะยอจอลูกจ้างคือจอลูกจ้างคือพ่อปลูกหนอจอลูกจ้างคือพ่อปลูกช่องดงลอสยออยู่จอจ้าอ๋อฮะจอลูกจ้างเต่าจอนายจ้างคือยอบุคคลคือยอจอต้นเฮงทั่วไปหอสเลยจอแม่บ้านคนสวนห้าคนขับรถมาปุ๊กปู้จอจอหนูฮะจะตั้งในหนูซื้อปู้หาเจ๋งปู้จอลูกจ้างเต่าจอนายจ้างคืออวดจอค้าแผงลอยฮะหนอมากู้เตาครอบคลุมยอฮาตาเล้งถือกึ่งกลางจัวบอดประกันสังคมเลยนวดเยปู้กู้ยัวมั่วกี่ปังจวนเต่ากี่คู่ม้อจะหาจอกั้งม้อมาเร็งเถาก็มึงอยู่มีหัวแล้วก็อยู่เตาอีป้อนยาเดาจอหนูจื้อปัวห้าเจ๋งเต้เถากือก็ลูกจีหออีหยกขอจรองสเลกูเตาลู่ลสยอเต้ลู่เต้หนอมากูอยู่เตาอีป้อนยาห้าเถาก็เตาปวดสู้ชาลอเราอยู่เตาเนี่ยฮะอ๋อฮะเถากือก็เราเล่ามึงหลอกบอลอปุ๋ยหมวยยี่จอญ่าต้นเองเราจวกก็นอฮะอ๋อตั้งสมาย้อนเต่าเซก็จอญ่าคือก็สั่งประกันสังคมเซหนือตามบอกตื่นมาปุ๋ยจอลูกสั่งเนอะปุ๋ยจอลูกสั่งเตะปุ๋ยเลยหมักมั่วจอญ่าเถาจวกก็ฮะอ๋อมาจอสิทธิ์นัว
ว่าเตนิวอยู่ว่าครอบคลุมหงซัวจอลูกจ้างคือย่อสัญชาติไทยฮะหรืออย่างสัญชาติฮะอ๋อฮะเหนือมั่วจอเอกสารยืนยันตัวตนจอย่อฮาตาจอตัวนึงคือมั่วเอกสารยืนยันตัวตนใบอนุญาตคืออวดลังหนูคือถูกต้องหลอดลงมาเจอฮาตาก็อยู่ย่อหรือลูกเตยเชอร์หลอมั่วเป็นสื่อคืออยู่ห่างจัวบอดประกันสังคมตาหมอเตะนู่นัวกูมั่วจังสุดสื่อหนวดจะโลทางคาจัวเป้อีจงหนาจืดตีนังจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจกูโยลูจออีร่างสวดพังเสียงจัวเป้สวดเล่าเตาหนงกงกี้หล่อจิอ้วกี้มาเนาะจวนเตาร่างหนัวยอกูโยมั่วไหมจากจังจังสวดพังเสียงคือลุ่มไปหาตาอยู่ลูกโอเจโอจอจะหลุดจอจัวเป้สวดเล่าเตาหนงกงกี้หล่อจิอ้วกี้

mà xuân giữa nua chơi cua dúa cho cắn lưu múa ý răng lâu bao cứ hạt dù cho kít lăng già à nhó xuân đọc cho mít chả chịp cho lù thẳng chua bấy suốt lâu tàu bao xuân giữa họ mà suốt lâu yếu dụ tàu chứ chọn dình chứ khó nua nữa chứ khó nua mà à cua dúa cho kỹ năng ra họ cứ bố cho lưu cho chú hú lưu đu online do ta lên từ bố chứ khó nua nó chỉ suốt lâu chân dành ngó mà mua do ta bấy bù ít khó sử sự lấy chàng họ nó chỉ bấy yếu chú tao sai tố dòng ngó ô tố dòng sai hả ta trắng sử sự đó buồn dành tao bố yếu lưu đạo cho nội ngàn lọ sử yếu cho sắm nắc khảo cứ nương dành tao ha yếu chú tao sai ขอคือความน่าเชื่อถือหอฮาตาปวนแจงเตาอยู่จุดเตาใช้รู้หน่วยงานฮารู้สำนักข่าวอาตาปวมยอดจอสำนักงานลอสยอดจอสำนักข่าวคือแจงเตาเนอร์วีฮาตาหนึ่งหนัวเตโป้มั่วย่องจ้องก็คือมั่วจะสู่สื่อจัวรู้จอจูฮูออนไลน์อ๋อฮาจูตังลีหนัวซื้อจังสู่สื่อชัวจังสู่สื่อมาย่ออยู่สังเป้าฮาตาปวมมั่วแจงมั่วตาลอสยอดปวยฮาตาปวดจอจอกลางรู้จอสื่อเลยมั่วสุเลยมั่วสวดเตาหอเราสุยอเล่นย่างติ่งดอมาต้องมั่วช่องตันลูเราเราปวดจากการจอลูจอจากการจอลูโพสหาตาต่างสนุ่มดเล่นย่างแต่อย่างนัวทรงอย่างเลยคือปวดสังเตายอดวิวหอเตปกูจากการจอลูจออีรันซื้อมาอยู่จุใช้จอวันที่ตัวทรงห้าอ๋อฮัตจุตังเลยนัวซื้ออยู่จุเตาใช้จอเชาหอจอเชาคือปวดโพสหอจุดชอบมองจุดชอบสังหาตาโพสต์จอคลิปลอสยอโพสต์ได้อย่างสูสื่อเจนิ้วมือตัวขอเชาซึ่งหนอเนอะยอหาตาได้ถ่าคือมัวลอยอีอย่างสูสื่อล้างจืออีอย่างสุดเช่งล้างจือหอสื่อเลยมัวเลยย่างมัวสโตเตอร์ได้อย่างเตามาจอสำนักข่าวหอลอสยอจอตุ้นชาสูมาอยู่มวนตอนเต้าขอเชาคือปุ๋ยจอหลุดจอจัวหูออนไลน์มาขอนัวสลิงเชิงเตาหอยอดจวนดักสุดต้องจนหนัวกูยออีขอเชิญคือจอสูสื่อคือมั่วเป็นสื่อแฉ่งเต่าตัวอย่างเก่าฮะยอดส่วนเต่าฮ่าเต่าคืออยู่ใช้จอสูสื่อเต่าหอมาอยู่จุดเต่าใช้จอภาพหอจนเต่าพลูแล้วสยอดจอคลิปมาอยู่จุดเต่าจิงฟังจังเตจอสูสื่อเก่งอย่างยอดส่วนหนัวหอนี่ยอดจอภาพตัดต่อ AI หรอเราสยอมัวอยู่ลุ้นใจมัวเราสยอมัวอีตัวตัวหนึ่งลุ้นใจมัวจอมงจัว AI นื้อเจนเราสยอมือตัดต่อเจอัวจัวจงอย่างเล่นเก่าเลยคือตัวตัวหนึ่งเดาท่องเก่าเลยคอนเดาเลยอ๋อมาสุดเราอยู่สุดเราใช้ตัวจงให้จอภาพเดาปุยหัวตาอัวลุ้นต่อ AI หนอฮะขอเกย์ยอดสุดเราสังอันได้คือยอดแชร์จอสุดสุดเดามงจวดลัวหรือเล่งหรือตู่ยอฮาตาก็หลังเต้าหลังแชร์จวดลัวหรือเล่งหรือตู่เจอยู่อวดจวดสวดเล่าหอบปู่จอปู่จอสู้สื่อนวลเต้าเต้าเหงอมาอยู่อวดจวดสวดเล่ากังซาโยกีต่างห่อมาอ้อนนัวเจมั่วมั่วจอสู้สื่อจัวมั่วมั่วจอมิจฉาชีพมาสวดเล่าอยู่เต้าเจ๋งฟังตัวจงห้าอยู่สุดเตาจิงฟังอยู่ถูกแข่งตัวทรงอยู่ใช้ล้างจืดเราอยู่สุดเตาอวดตัวทรงใช้ห่อแต่กูมัวร่างรูเป้าหนัวจะรูถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนซื้อหนัวเจกูอยู่จากกลางโลมัวจ่อฟดจวดเลยนางถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อมาเจ้าหนูซื้อคือใช้เขียวฟดจวดเลยนางเตาตักต้วนทัวตักหาตาหนูนัวอยู่มัวนางคือยังเล่นเตาเจ้าเจ้าเฝ่งปัวย่อจัวพังเก่าเต้เฝ่งดาวย่อนางย่อรูย่อส่วนตักลูกเสียงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไฮตากกำแพงเพชรพิษณุโลกฮาลูกเสียงเพชรบูรณ์ฟัวจัวจาเนาะกือยังลินเตาแนงเก่าไปจูแนงเก่าช้างองศาเซลเซียสฟัวจูกูเนาะกือยังลินเตาไปเจ้าออจูไปเจ้าเจ้าองศาเซลเซียสอยู่มัวจนเจ้ากือยังลินเตาเก่าจูแนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจัวนูติแนงเก่าช้างจูนูติออลูจัวลินตู้อยู่มัวทอดซื้อหอยอดจวนนุตินิงเก่าช่างจูนุตินิงเก่ายีลุยลินดูหนัว
ยัวมัวนางกือยังลิงเต่าเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้เอานางยัวลุลุยอดจัวเก่งขอเชอแฝงเต่าฮะยอดจัวนุติเน่งเก่าจัวจูนุติอ้อลู่จั่วลินดูอ๋อนิ่งเขาจั่วลู่หยีลินดูจูนู่ติอ๋อลู่จั่วลินดูมาโยมัวนางกือยังลินเตอร์เจ้าเจ้าจูหยีเจ้าแฟงปัวมาปูเต้าหัตตาอ๋อนู่นัวเจจอดลินนางโยจื้อฉวนเต้าอ๋อจื้อฉวนลู่ตั้งสมาจอกังกังจั่วนู่ตินิ่งเขาจั่วมองนัวเจโยจอกังมัวลินนางเต้าจอดตัวฮะมาชดเราโยเต้าเจียงฟางตัวจงอ๋ออ๋อนู่นัวจอฟดจั่วนือน้องน้องหอนือน้องน้องนือมัวมัวลินนางมาชดเราโยเต้าเจียงฟางอยู่ถูกแข่งตัวจงเนอหัวยอดจั่วช่างก้านช่างมองนัวเจลอสยอยอดจวนเต้าเต้เชกเชต้าหอมาโยมั่วเต้นู้เต้กู้มั่วนางโลเต้นู้เต้กู้มั่วฉังตู้หอมาอวดจัวจ่อฟัวจัวนิ้วล่องเปล่าเฮงมาโยอวดจัวอยู่เตาใจเขาถั่วย่องหยีเฮงมาชดเลยอยู่เตาใช้หัวอยู่ตู่เข่งตัวจงห่อเอกูกู้จัวมั่วจ่อฟัวจัวเล่นนางนู้นัวจะรู้ถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเปล่าเล่นหนัวซื้อเนาะจวนเตาสุดต้นจวนเตานัวมานางมอฉังดูลอยนู้เลยอ๋อห้ามอหนัวเรากู้จมวนางลูฮะเออวดจัวเจ้าฟัวจัววูวูกู้กู้ฉังดูเกอเนื้อจวนแต่ไม่ใช่จอนี่ฟัวจัวจงเลยจังเราสองดอกตัวขาจัวไปสวดเลยเตาเป้าเตาเนื้อจวนเตาสุดต้องจวนเตาหนัวเราสุยอนเตาสุดต้องตัวก่องกี้เราใส่เตาจวนเตาตุ่มเบอร์สุดต้องศูนย์จื้อไปอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเตาอ๋อไอจวนสุดหนัวเจกุยัวจากกลางดูจออีช่างทัศน์หอจวนสุดหนัวเจกุยัวลูมัวอีช่างสูมองตัวเจ้าลูสั่งจัวอีจงหนักจื้อกตีนิ่งจังสวดเลยเตาเป้าจวนจื้อมาทุกคือสั่งช่างสูมองตัวหนัวหูอัวใช้เน่งเสงจ่อย่อจวนดอกลู่จอห้วยหอยดอกลู่เสงเจ้งใหม่มั่วตูตังสิเน่งย่อนื่นหนาหูอัวปู้เสงฝัวลู่มั่วย่อจวนดอกลู่จอห้วยหอยดอกลู่เสงเจ้งใหม่อ๋อหนึ่งมั่วน้องยองยอจั่วเจ้าเปล่าชงหนึ่งเตาตังสินเองจัวนุติเน่งเก่าช่างลุยหยีลินดูเขียงอ้อเซ็งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวเจ้ากุฏิปัวโยอ้อขอจื้อจัวนุติไปเจ้าอี้ลุยหยีลินดูหนัวโยฮาจื้อสายจัวนุติอี้ลุยหยีลินดูหนัวมาโยมัวเจ้ามองฟ้องกังลอสิยอเจ้ามองใจจัวนุติอ้อลุจัวลินดูหนัวทศอ๋อโยฮาจื้อสายจัวนุติอี้ลุจัวลินดูหัวหัวอยู่จะมองฟ้องกังเราสิอยู่จะมองใจจวนนุติออลู่จัวลินดูหนัวชื่อเซ็งย่ออยู่มดจังสูหนัวสั่งจัวเจ้ากุฏิเสงมงปลัวทศหอเจ้ากุฏิมงปลัวเสงจ่อคือย่อจวนดักลู่จ่อปังองปังตองเขาคอคือยอดจวนดักลู่แสงเพชรบุญฮาลูจอศพเป็ดคือยอดจวนดักลู่แสงนานลู่จอบวกจันลู่จอปากเกสเมืองฮาสั่งจวดจอกุตีแสงมงจอคือยอดจวดชดชดลู่จอชดชดลู่แสงท้องเผาหูเต็กเขียวท้ายต่างจอตัวสุดจุดตัวเล็งเติมเบยสั่งจวดจอกุตีแสงมงคือคือยอดจวนดักลู่จอบ้านพุยต่างจอตัวสุดจุดตัวเล็งเติมเบยอ๋อสั่งจวดจอเน่งจางแสงมงเฮาคือต่างชอตัวสุจตัวเล่งทึมเบยสั่งจัวปู้เสียงฝัวลู่จอวิ่งยาวต่างชอตัวสุจตัวเล่งทึมเบยอ๋อสั่งจัวจ๋อปุ้งย่างจื้อกี้ยี่ต่างชอตัวสุจตัวเล่งทึมเบยสั่งจัวจ้อนใส่จ้าว้าวจื้อหันใส่ว้าวกืนใส่ว้าวตีต่างชอตัวสุจตัวเล่งทึมเบยอ๋อสั่งจัวจ้อนรถเร่จื้อหันดักพังตุ้งย่างหล่อสุยอพังใส่ว้าวต่างชอตัวสุจตัวเล่งทึมเบยสั่งจัวจ๋อเน่งจังต่างชอตัวสุจตัวเล่งทึมเบยสั่งจัวจ๋อพงยือกือเป้าจูตูต่างสุเน่งหูอัวปู้เสงฝัวลู่กือยอดส่วนดักลู่จอห้วยหอยมาเยาะหัตาไม่เล่งถือกือเป้าจูจอกือตีเสงมงจอกือยอดส่วนดักลู่จอห้วยหอยมามงจูจอกือตีปัวปังไซปังลู่อ๋อเจ้าหยอดจัวปัวหยัวตัวจูจูไม่เบยหาจูจูไม่ลู่เสงหลอกปัวเตาใจกินชูชาเหล่ามาชวดเหล่าช้อสังเลยยังเอ็มมงจู
จักกุตีปัวปังไซปังลูฮา

我做甘露啊，做衣裳几落日做塑料刀，农工几落日我几准子哈，嘛要做到上努啊，要讨论到一头朋友，佮要做好 TikTok， 佮使侬背后我靠靠写文，要要干喏嘛。ก็กูเตาซาวดอกตัวหาตาก็สังนองอีสร้างสัวปังแสงคืออ่าลุ้มใบหาตายุนยูกูหนักกิลูหนอเจกูก็มองชาเตาอีสร้างหอบอ่าชาจีเตาเจ้าลิกูสร้างกูก็ถอดตัวตั้งสมามองชาเตาอีสร้างสัวปังแสงคืออ่าลุ่มไปกูอยากก้องเชงเสียงยงเหรอร่างโซปังแสงกูลุ่มไปหาตากีลุ่มเต่ากูหนาเนาะจีกูอยู่มั่วร่างโซปังแสงหนัวจะลูกจอวก้อนกระตุ้ฮะจอจัวไปสวดเล่าเต่าดูก้อนหงกงกีหล่อใจอ้วกีเอ้ยปลาเนาะเจกูอยู่จากกลางลูเต้นดังเดินเดินไปอีจงหนาจีกูตีนังจังสวดเล่าเนาะเอ้ยไม่สวดเล่าช้อนเนาะกลางสมเดินตัวกงกีหล่อใจจวนเดินสู่ต้องจวนเดินหนัว

马姑我找到做啊一种那子个叮铃张说老哈个美姑上沙地个多超古路浪路路当到个马姑姑中沙个一头超没说老路浪路路哈哦还莫阿贝令好美姑到上到多头几了子到树洞多头几了子要做完到树洞转到诺哈嘛哎กูมดเศร้าใจยาวเอหรือชากูจะกังรู้จักรายการเนอะเจกูเลยมั่งจอจองเก้าเต๋อจัวเม่เราซื้อยากุมบ้างเต๋อช่างเก้าเหล่าเนอะเจกูเลยมั่งจอรู้จอจัวสัวเหล่าเนอะมากูจุดเมื่ออีทูพ้องยื้อหอกก็ฉันไปหัวทนเพื่อลูกทนเพื่อเธอมาก็กูเต๋าถออีช่างเก้าตัวห้ามากูว่าจำดาวจก็อ๋อไอ้กูมดเช้าเชยยาไอ้ลือจากูจะกังลือจัดรายการโลกนะเจกูเลยหมั่งมั่วจอจก็อ๋อมาตั้งชื่อนัวหอดเจกูกูยัวลือเต้นต้องเดินเดินไปอีจงหนักสุดที่หนึ่งจังสดเลยมาไม่เนาะจัวขอเช่าตื่นเลยฟัวจัวจงในจังเราเสียเนาะจัวลู่รอตื่นไปต่อซาฟัวจัวจงในจังเราสั่งแต่ตัวกงกี้เราใส่ดาวจวนแต่สุดต้องจวนแต่หนัวเนาะวิฮัตตาลู่ชื่อหอดกูตัวยัวตั้งเลยฮะเจกูยัวลู่เต้นต้องเดินเดินไปอีจงหนักสุดที่หนึ่งจังสดเลยมีนซื้อตีปลาเจกูกูยัวกูกูอยู่ว่าจะกังก็สู่ต้องจัวเหรอฮะอ๋อวิญญาณตาลูกชื่อเหรอกูชัวจนดาวเหรอฮะชัวกึ่งเย็นเล่นเต่าช่างนาทีเหรอซื้ออ๋อมากูว่าจังดาวจัวอีทูจุดใจเหรอยอดจวนเต่าปากคาเก่ามากูตามดาวสู่ต้องตัวหาตานั่งมอเต้เหรอมายอดจวนเต่าไม่รู้ชอบปากคาเก่ามาฟัวจัวกูลูลูนั่งเฮงเลยฮะหนอยอดจวนเต่าไม่รู้ชอบมาลูลูนั่งเฮงมากูร้องซักก็คือก็กูเจ๋งดาวสู่ต้องตัวกงกี้เราเจ๊ค่าจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้ายอดจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนูฮะเอทอเซอร์ก็ลุหลังลุจูฮะหนอฮะมวยอีทูพงยืนหนอก็กูตามดาวสู่ต้องตัวก็หาตาก็ยอดซัวอันเต่าเจ้งใหม่เต่านัวมากูจุดมันหังลูหอกกูกูฉันตัวเก่าหนอมากูอัดจังเต่าจุดก็ฮะกูก็กูหัดเจ๋งเต่าสุดต้องตัวกงกิลเจคาจัวเป้สวดเหล่าเต่าเป้าเนาะจวนเต่านัวฮะเอทอดเชิดก็ลุดหลังลุดจูตัวอย่างเก่าฮะอ๋อมาว่าจังดาวจัวอีจงหนาจือกูติ้งนิ่งจังสดเลยกูไม่กูสั่งสติกเกอร์ตัวเช่ากูรุดหลังรุดโจมาว่าจังดาวจัวไม่สดเลยเนอะห้ามวยอีทูพ้องยื้อหอกก็ฉลุงไปหัวพีซีคนเดิมมาก็หยกหัวชาวเต่าตัวหาตาเนาะจวนดาวชนบุรีมาดาวลู่แหลมฉบังหนอมาเจ้าฟุตจัวกูกูฉันตัวเห็นหนอมากูสงสารก็คือก็กูเจ๋งช่องดาวตัวกงกี้ล้อเจ๊ค่าจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้าเนาะจวนดาวสู่ต้องจวนดาวหนอฮะเอทอดเชิดก็ลุดหลังลุดโจตัวอย่างเก่าฮะว่าจังดาวจวนนภัสราแซ่ทรงมาก็ช่องดาวตัวหาตาเนาะจวนดาวไม่รู้จออุ้มเปี้ยมดาวลู่เสียงต่างมากูมั่วนางลู่ชัวชัวนู้เลยฮะเอทอดจัวจ๋อพงยืชัวเลยจัวมั่วสุขภาพแข็งแรงหนอฮะถอดจัวน้องดีเจใช้หัวตุเข่งตัวทรงฮะหนอมาว่าจังดาวจัวก็คือก็กูหัดเจ๋งช่องดาวตัวกงกี้เราเจ๊ค่าจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้าเชิงเซ็งชัวเราฮะเอถอดเชิงก็ลุดลังลุดชูปูจอกกลางจัวก็ฮะอ๋อฮะว่าจังดาวจัวสวดเราอ๋อคือไม่กูเจ๋งกดไลค์กดแชร์สร้างสติกเกอร์ตัวจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่านัวมากูจงซักเกอร์เอทอดเชิญไม่สดเลยลุดหลังลุดจูฮะอ๋อมาตั้งชื่อนัวลุดชื่อเหรอกูอยู่ตั้งเลยชัวกูยังเล่นเต่าจื้อนาทีหลักซื้อเจกูว่าจังดาวจัวอีจงหนาจื้อกูติ้งนิ่งจังสดเลยฮะกูไม่กูลุงจูกูเนาะว่าพงยืดเถ่าปีลุดจูจัวเถ่าสาวฮะว่าจังดาวจัวสวดเลยกูเจ๋งปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลโหลมองเต่าลุดเสียงเจ๋งใหม่ฮะมาตั้งชื่อนัวลุชื่อเหาอยู่ตั้งเราชัวกูยังเล่นดอกซื้อนาทีหลักซื้อเจกูยมัวอีร่างกีหล่อเสียจะลุจออัวร่างตอกอังเกอร์ยอดชัวตั้งกินนัวหลักซื้ออ๋อมาร่างคือกูยัวจะลุจอนตอกนัวยอดกูยมัวอีร่างซัวปังเสียงอ๋อมาก็หัวก็หาตาก็ยอดอีทูหนาเจนัวก็อย่าอีทูนัดใจเนาะจวนเดอะขอชาติตงไอ้ก็ตาท้อเมื่ออีร่างก้าวจอจัวก็ห้าหนอเจกูกูมงบ้างเตา
máy dạo trang hỏi y răng số phần sinh hạt ta dù cụ nạ lưu ninh để cụ mua răng nữa cho lưu cho u con là tù ha cho chùa bấy suốt lời tàu trù con hồng cổng ký lò dạy ua ký ua răng tỏ kháng cờ nhớ chùa tăng kỳ nữa lợi sư ế cụ ở trong đào chùa mấy suốt lời ha cứ hạt dịnh băng à chân găng sủ tông chùa hà lưu mông đợi lúc sánh trang mài gồm สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์5มาลุชเหอตั้งเลยเจกูยัวเสาสุต้องยัวใจยาลิงนวลเลยซื้อเอปิกี้ทอดซื้อหออีจังจังดูสุดเราจะกางต้วนซื้อหนาเราจัวตาวจัวเถาลุชเหอเก่ายังเต็งจูเก่ายีเต็งตั้งกีนัวเจทอดจัวกดชัวชัวเล็งชัวตูจวนซื้อจูกีนักกางย้อนรงย้อนรงสุดเรา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะปภ.กำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมยกระดับแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บรอดแคสต์และสื่อท้องถิ่นตลอด24ชั่วโมง
7: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าการลดความสูญเสียจากอุทกภัยจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเตือนที่ถูกต้องแม่นยำและครอบคลุมโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ากับระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ควบคู่หอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์วันนี้ปริมาณฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกขณะที่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นเสี่ยงเกิดฝนตกสะสมและน้ำหลากในภาคเหนือตอนบนปภ.จึงกำชับศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตเศรษฐกิจหากมีแนวโน้มวิกฤตให้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ทันทีพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจรวบรวมพฤติการผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีและบำบัดตามกฎหมาย
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการนำตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีหรือบำบัดรักษาซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานปปส.และกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสอบประวัติและรวบรวมพฤติการของผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อย่างละเอียดโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก่ออันตรายแก่ผู้อื่นหรือมีประวัติใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคมเพื่อส่งมอบข้อมูลให้พนักงานสอบสวนใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดสอดคล้องกับแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล ก็คือความสงบสุขให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมการบินแห่งอนาคตช่วงปลายปีนี้มุ่งดันไทยสู่ศูนย์กลางการบินแห่งอนาคตและดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAOเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026หรือ AAM 2026ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครการประชุมจะมีผู้เชี่ยวชาญผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารในอุตสาหกรรมการบินจาก193ประเทศสมาชิกรวมกว่า 1,500 คนร่วมแลกเปลี่ยนทิศทางนวัตกรรมการบินอากาศยานไร้คนขับและระบบขนส่งทางอากาศแห่งอนาคตการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยทั้งด้านกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศสร้างการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมของประเทศนอกจากนี้ไทยและ ICAO จะจัดทำร่าง Bangkok Statement เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรฐานการบินระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาในเทศกาลนวัตกรรมและการบินสาธิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการนำเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตมาใช้งานจริงนพศรเจ้าคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอปเปอร์
1: เมื่อสงค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ั่งหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมมือ
8: ลองเพ่งเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อย่อผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจารวิออกคอลุ
8: อาเชื่อเฮทีเลลิโง
5: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตรา พื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花不好花啊阿姆萨阿伯李苏姆多次的话被拉我啊阿伯李苏姆把个姑姑们呀斯坦尼为他有个债是养汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดอยจ้างาย่เหี่ยนียี่เวลาดิสงูดมงอเป็นยังไงนาทีเนี่ยควายีนาเนี่ยเจอในเนี่ยคือฉุดมุควายีจีมัวเออถูกควาตุที่มุลงเป็นยังไงมุควายีสามโมที่ยี่มาคือยี่

Artinya awo syahwa berangwa tema pagat jantung ni sangat. Ama sang banyak awo temu kuna wa lai jangwat nga. Amnya kazuat tu ama sa nam tua nya mangwa awo chomban tu nga ama ke nya de lo ya ngo. Artinya banyak awo rata ba ke ya ke ya ke nya tili yi zo yang nga nui ngan tu ผู้เกี่ยวข้องอยู่ส่วนงานอาทิบางโงมันยาเทียมสาน้ำท่วนยิ่งจะที่เจ้ามันยาคือหลัดโชมคาสุเอ็งก็มองมันยาแกนมิชาชีบ้านังอ่ะถูกมาคืออักขระจะเชียงอ่ะเอาแทบมิสุงโงมันยาคืออ่ะยาแบบชิวๆนั่งอ่ะเอาแทบมิสุเนี่ยคือมีมาค่าง่อมีน้ำใจง่ออามาอะไรสิชิจวะอามาอะไรสิเดือดร้อนก็คือเอาที่ได้ยินจวบไปสิไงอาทิตย์แรกของมันยังคือยากลุ่มมิชาชื่อคือฉวยโอกาสคืออามาซาน้ำท่วนอีเจ้าเจ้าไงสถานการณ์ที่เกิดมาข้าเจ้าฮัลลาเนียยาบัญชีฮิปปอชานีงนุญาหน่วยงานรัฐบาลกูจิวหนึ่งงานมาที่มาเป็นยังไงเราทีเรียนเป็นยังเป็นกูยี่ฟุตบอลอู้เจ้ามาจะใช่ไงยังเป็นคือมาอะไรยึดจอบาลาก็คือไทยบัญชีว่าโอ้ฟุตบอลแบบไงผู้บอลที่โอ้เรามองเป็นยังไงว่าน้ำท่วมอินสุราทีเรียนยึดจอยาแบบไงหลายจังหวะเฉพาะไงเรื่องการจอเป็นยังไงยังคือทีเรียนโปรโมทอย่างว่าที่ยิ่งกว่าเฟซบุ๊กก็คือโฆษณาเยงอพวกยังมาคือโจติดต่อคือพวกยังมาจองงานอันเป็นยาโวแต่กระทงยังคือรามาซึ่งมันยังคือถึงพวกมันยาน้ำท่วมสุดาอีจอสุดาเป็นยังคืออาโวคือาโวคืออีจอเชื่อมาคืองานวัดสบารุงวัดติเฮบะคือที่เรียกอ้วมาคือจอชิงาอาทิตย์แรกมันยังคือนาราถึงมาประกาศแจ้งเตือนใช่ไหมว่าคืองานอเมซาคือยากลุ่มมิชาชีพมันคือเอทิชิจวางาเธอช่วยน้ำท่วมอีจอเจอคืออาทิตย์ละยังไงควักกึ่งจ่างอยู่ข้อมูลเดียมาคือจวาชของงานมาคืออาเต้าจะโม่งานอาวุธพาผัวพาโอ้ยคืองานอาวุธแต่กับกุญย์อาเต้ากับตัวสอยของงานมาคือยาหน่วยงานงานมาคืองานติดกับตัวบ้านนู้นคนเนี้ยจิตอาศัยยิสูคนเนี้ยเธอรวมกลุ่มยิสูที่รูปเลยคนเนี้ยผู้บอกควายเนี้ยก็ยาน้ำท่วมยิสูแล้วจะเอาพิอารงอจับฟูโรข้าวกล่องด้วยสิยิสูก็ยาสูมาไงผู้บอกเคยยิสูเป็นยังไงที่ได้แบบปุยยามาคือจวงอ่ะมาคืออาแต่จำมองอ่ะพี่ว่าโวพายยิสูใช่ปะคืออาโวแต่ทำไมข้อมูลแต่กับกลุ่มนี้กับตัวสอยเยชควงอ่ะมาที่ได้กิจมันเชชควงอ่ะมาสับปะคือกลุ่มมิชาชีพคือเครื่องยางอ่ะที่สิแบกเกอร์เนี่ยเวลาผู้บอกความจะทำงานมาคือแล้วมาลองวันเยชควงอ่ะที่นี่ที่ผีมางงปัญญาทายากรงอุตุนิยมวิทยาไงที่มือโกนิโซแต่你说บางช่วงอ่ะ你只错你怀念你只恨念你只顾念是你和阿五他们也和我们哈来喷嚏，我们哈去列班啊，去逛啊。阿五今晚我们呀，阿没事没和我们操作嘛和拉提尼尼尼如我我们哈立马，干呀呗，对啊，没事没搞不了嘛和我们哈列嘛我，奶奶和列嘛可和列啊。阿这边阿五去逛啊，阿妈阿来过家和阿对啊，阿五。อาจจะลึกฝาพัทยาจ้าสูวัดจูบ้าจ้าสูงบัญญัติมหาคือพันเลียอามาคือแต่ฝาละงะดีความมหายปืนชี้ชี้สิ่งเหี้ยด้วยทีนี้เรื่องพันเลียก็คืออาจจะเจียมงอซาสกว่าวันวัดจูบ้าเฮซีลามาลับฉีกวยลามาคือจวบเชงะอามาคือแต่จำมองงานเฉพาะงานดีความมหาคือพันเลียมันยังงานติดถึงมังงบัญญัติสาธารณสุขไงยามาคือช่วยเหลือน้ำท่วมยิสุได้สิช่วยเหลือเยอะบ้างอ่ะอาทิตย์นี้คือเฝ้าระวังไงนางวัดจือเธอเหมือนฮันเลียแท้น้ำถ้วยแท้นารมาลามังอ่ะยิวติมางูมันยาโรคไงปนเปื้อนอาหารบ้าชิงไงอันที่ไงอาจารย์ยังไงเอาเพียวเมียคือยิมีเนื้อมาดองว่าอาจารย์คือมาสิใช่บ้าคือเอาดัวหัวจ้าบ้าคือจ้าอีกชิมเมียคืออีกชิมความมาติกรีน่าบ้าชิงไงยิมาติมางูมันยาโรคติดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไงจะมาเหอขยเจียงอ่ะมหาลิจะมาเชื้อโรคหืมยังอ่ะสามารถมางงไม่ยาการบาดเจ็บไงว่าโวอาจจะเจอว่าจะเจอว่าคือไงเอาชิพแผลยี่ลำอินปาจอมมาเหอติดเชื้อยังมาไงมาเหอบินที่เราอยู่บินากรีบมาเหองอ่ะ
อาซาวายอาบเสร็จก็บ่คือเขาจะขึ้นหนาบ่ใช่ง่ายที่ถึงมังมันจะคือบ่ได้ว่ากรุงแมลสัตว์ไงที่แมลสัตว์ข้อนี้มันก็คือเดี๋ยวพระวิริโดงอที่ยิ่งกว่าอาจจะคุณแน่ข้อนี้สับน้าที่ชื่อข้อนี้ไงเอาเวลาขัวมางอเอาเวลาจ้ามางอที่ชื่อไอ้ตัวข้อนี้คือน้ำเชื้อโรคคือแต่ละชิ้นไงอันนี้ก็คือมันยังหวานงอห้าโรคไงที่ช่วงน้ำท่วมงานอันที่มหันลิจ้าอาจจะจะคือนานมาหลามางอันนี้ก็คือช่วงงานมาคือมาคนเดียวมากว่าชื่อจำงานพิฆาตโวแต่ก็จะมาจูไปคืองานในสควอซานี่คือมาขันไปคือมีคู่ใหญ่ยิ่งกับกุญย์กับตัวใหญ่ช่วงงานมาฮันลิซับไปคือมาคือมาคนเดียวมาแต่กว่าชื่องานมาซับไปคือนู่ใครวันใหญ่คือจวยช่วงงานที่นี่คือใครรู้เอาคือจวบมาฮันเรียบไปคืออากาศคือขึ้นยาเยี่ยงงานมาฮันลิบไปคือโวอากาศคือแต่จับไปคือสกุลเด็กก็มีคือแหล่ลิบะคือจ้านาราคือมาเปียงงาอธิบะคือมหันลิซับยังไงมาคือบุชิมันเสือที่จะเข้ากว่างาสักว่าสมัยตั้งงบไปคือกุลาเบฮิวนั่งเอาสักว่าตั้งไปคือจับผัวแต่ขวัญจ้างาอธิเนี่ยคือบุชิมันเสือที่เชี่ยวเข้ากว่างาเหตุมาคือตึกขู่จริงอ่ะอธิเนี่ยคือมหันลิบะคือบอกว่าสมมติเนี่ยอาจจะกูขยันมาคือทายงาถ้าชุดนั้นไปเชื่องาวัวอาจจะเจ็บไปคืออากว่าจะควายยังไงยี่เชื้อโรคมาคือแต่ละไปคืออาวัวอาจจะพักกูไปคืออาวุชิเพลไปคืองอยี่เชื้อโรคมาคือหนึ่งหรือไปจ้าอาวัวอวิบว่าวัวยี่บาดแผลงอเป็นนาพอจบไปคือพันหนึ่งหรือไปคืองอยี่อับเสียไปคือจ้าก็จะคือปืนละมาคือจุดเชิงงาอามาคือแต่จำมองงานที่มันลิซไปคืองาอามาคือเดี๋ยวมันกว่าชีวิตจำมองช่วงงาอธิบายงบมันยังงาอามือสักคือนั่นคือมึกว่าตัวขวากระนังอ่ะอาทำมึกว่านั่นก็ยังคือบอกว่าจะขวาเฉลี่ยขวางอ่ะเอาโชว์ข้อท้ามาสับพันลาสุดก็คือข้อความว่าไงท้าโววิทยุความยินดีนาจัสโซไลฟ์สวาชุกใจยินดีนาโซไงเอาวิทยุความยินดีนาจัสโซงบัญญัติไงปีข้อติกาตัวมีฮิโรฮาคือพอดีงบัญญัติไงมือฮาเรียบก็คือวิทยุคือยี่อะบ้ายี่ฉาบก็คือติกึมมาสคือจวงอัธลาอัธมลาชของไงมาโทรศัพท์มือถือตัวส่งงบัญญัติว่าโวอิตเนี่ยเข้ามันยังไงฟิโบเคยเฉยๆยังที่เป็นปัญหาอ่ะอาจจะเป็นยังไงมาซะมากกว่าแต่ความน่าเชื่อความอ่ะ

ินาอาทิตย์นี้คือคลื่นไส้ไงเพลี่ยเลี้ยวก็อาทิตย์นี้คือมีอาการก็คือมีสื่อคือติดป้ามาคือแล้วมัวมัวก็มัวคือหรือแล้วใช่ไงใช่ใช่มามัวใช่ไงกันยากันยาแบบคือเอาผมมีสื่อมาคือหนีป้าหนีป้าคือที่แหละหมามัวมัวที่ได้เยียบใช่ไงมาคือมีความเสี่ยงง่ายใช่ไหมว่าอาจจะเป็นอย่างกันยาแบบคือหัวร่างกายมาคือยี่ดูเบียร์ใส่บางวันยี่สารมาคือเมียใส่ไปคือหัวกุดเดือคือยี่ขนมตาคือที่เดือเชียวมาคือจวงอ่ะเอ็มย่าในแพทย์ยินอัมพรบ้างไงย่าอธิบดีกรมการแพทย์คือที่ประกาศเจนเตยฝรั่งอ่ะเอาหัวมาเสพเพิดสมิตรสุภาคือเตียงยาสมองอ่ะถ้าดูแบบมันง่ายช่วงไงดูหลังง่ายก็คือหัวพัดดูเนี่ยคืออาเต้กับตุ้ยไม่ใช่ไงเอามาสับไปคือสืบเปิดจะมีกว่ายุบปอเล่าเถื่อนชาสูว่าชาญกว่ายุบคนภาพมาดูสูหรือชีกู้วุ้นสูวุ้นจะสูจวงอ่ะอาเป้ามาเสียหัวดมเสียคือเอาแบบกุดเดือคือหรือแบบดมเสียคือเอาแบบกุดเดือคือนานมากผิวราชงานคือยังจะไม่เคยมีสื่อมาโมยกเลยแม่งาไม่ยากคือที่ดิเจนเตยฝรั่งยากหมอมางามาก็เจ้าสมุนชิควางาที่แบกงบไม่ยากงานนี่เนี่ยคืออาบอชิควาปีมามาคือที่ละจงงาที่แบกอย่างคืออาจารย์ที่หมดวะหนีโมควานีสามโมตัวความโมแหละควาชิควางาที่แบกอย่างบอชิควางานี่เนี่ยมาแล้วควาเยอะเฮงาเอามาใส่บะคือมือหาคือเรียงงาที่กระตัวงาบนโลชิสุบะคืออาแต่จำโมจำโมยังไงชิเชชิชงงาเอาเจ้าบอชิมิวเซเลบะคือจะกูติกาตัวบะเฮจะกูมะคาจะกูซิเหลืองงอจะกูเนี่ยเฉบะเฮอันตรายยาง่ะชขอบ่อาตะเนี่ยเฮอะบ่ลึกคือชิซุบะเฮอะบ่ลึกคือชิซุงบะเฮมกะบะเฉเฮแต่ชิซวละอะมะซะบะเฮมะฮาลิซดิลองอ่ะมะคาเฮเลมะคาละญาญิซะลิญิซะเลบะงะยากรงตุนิเบยงอ่ะอาทิตย์แบบมันยามหันลิซเซอร์ไงอาชิคอว่าเฮออามาโกเดือมากว่าชีดูแลสุขภาพเย่งอ่ะมหันลิซเซอร์มหันโทเซเลเบอร์ไงอาจารย์โกเดือก็มีแหล่เลเบอร์เฮอนาผิวละหกงอมาเปียวหกชิ้วชิ้วหงอ่ะอาจารย์เครื่องพันนาเบอร์เฮอขวยาเตือมาขวยาเยี่ยมมาคนนั้นสืบเฟือดงอขวัดสืบเฟือดงาเยี่ยงอ่ะอาเมื่อสั่งก็ไม่ยาเธอไข้หวัดยาเฮอขึ้นยันเหนือสูงขึ้นยาชกงาอาทิตย์นี้เฮอไข้เลือดออกงามหันลิซเบอร์เฮอนาเฮอขึ้นยามากกว่าเดียวมากกว่าเชื้อชกงาอาทิตย์แบงก์มันยาเฮอนี่เดียเฮองานนับปีมากมากเฮอที่เราจงอาทิตย์บังเฮออาจารย์ที่มุลังหนีมุขวันหนีสามมุขวันที่ความมุลังความงาอาวุชกความวุฒานานาจะสูงงาที่ว่าลิที่ว่าแต่เฮอคือด้วยชีวิตมาผู้จะชีวิตความเฮอมีว่าจริงอ่ะที่นี่แกที่นี่อาชิมียาเฮงาวันจะว่าดูเจงาน่าจะผิดอะไรก็ทำดูเจงาที่นี่แกที่นี่เขาคว้ากุยเจงาที่นี่เฮเอาทางฟิบูควันยีตัวจะส่งไปยังไงที่ก็ตัวเนี้ยว่าลิซุบะเฮฟิบูควันยีเอารายการลิซุงงจะมาเฮมาสู้สู้จวงายังเป็นยังกว่าวิธีโยเลยด้วยห้องเป็นยังเฮที่นี่เข้าใจสู้จวงเฉยงาเป็นยังว่าทางฟิบูควันยีตัวจะไปเหงาอวบสุดๆแพงว่าอวบเชื่อว่าอวบยี่สันยี่มาอากูอาจีอาแวะป้าผัวได้เหงี่ยเก่งอ่ะเปียกข้อยาฟิบูปากันยาบ่เหยาละคือท่าฟิบูข้อยินทีเดกระนาคือเข้าง่าที่เนี่ยอวบรายการลิสุบ่เหงามองกว่าเป็นยังคือมีอะไรมีอะไรชิดว่างอ่ะมองกว่าเบมองกว่าชิดงอ่ะยี่ชั่วโมงกว่าซึบชาฟุลชาดงอ่ะอาทิตย์นี้เฮปีข้าวชิวข้าวว่ามาซื้อบริษัทฟลอริชาเชต้ามามีแต่มาจงมันอยากให้นักข่าวเพื่อเกิดฟลอริชงะเกิดฟลอริชาชิวข้าวกันที่เลยกระนั้นเข้างะที่นี้เฮว่ามามุกว่าชาดามามุกว่าเบมแบงะมุกว่าชิมแบงะอะไรมันนักข่าวเพื่อจงเพื่อเกิดฟลอริชงงะผู้นั้นเพื่อสิริผู้เก่างะชิวข้าวงะอาทิตย์เพื่อนี่เนี่ยเฮทัศน์เดี๋ยวจะมาชิวข้าวงะอาทิตย์เพื่อจ้าที่มุลังะหนีโมข้อนี้สามัวเดี๋ยวว่ามาแล้วคว้าชิคองงานคว้าสวัสดีครับ

quá.

Yeah, just like that, go for love.

apa ye peni ni ke Yeah,

Yeah, my boy.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา